0: านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอาหารและการท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
0: ลับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารข้ามประธานาธิบดีเวียดนามและคณะเป็นการสะท้อนมิตรภาพบนรากฐานความผูกพันในด้านต่างๆก่อนร่วมส่งประธานาธิบดีเวียดนามเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: เมื่อค่ำวานนี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาซึ่งภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเองสะท้อนมิตรภาพอันใกล้ชิดระหว่างทั้งสองประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความผูกพันทางประวัติศาสตร์ระหว่าง2ประเทศซึ่งประเทศไทยเคยเป็นสถานที่พำนักของประธานาธิบดีโฮจิมินห์และปัจจุบันยังมีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ถึง3แห่งที่อุดรธานีนครพนมและพิจิตรขณะที่อาหารและวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งสะพานสำคัญที่เชื่อมโยงประชาชนทั้งสองประเทศเข้าหากันในขณะที่ประธานาธิบดีเวียดนามกล่าวว่าการเลือกไทยเป็นประเทศแรกในการยืนอย่างเป็นทางการหลังรับตำแหน่งสะท้อนความสำคัญที่เวียดนามให้กับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศเวียดนามพร้อมเดินเคียงข้างไทยต่อไปในอนาคตบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้วางใจวิสัยทัศน์ร่วมของผู้นำทั้งสองประเทศจากนั้นเมื่อเวลาประมาณ21นาฬิกานายกรัฐมนตรีได้มาร่วมส่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมภริยาที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองหลังเสร็จสิ้นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ส่วนความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับติดตามจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
10: ทีมเจ้าปทุมบาร์เซโลนาแชมป์ลาลิก้าเป็น2สมัยติดต่อกันประสบความสำเร็จในการบรรลุข้อตกลงคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุกริมเส้นทีมชาติอังกฤษสังกัดทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเกาะอังกฤษเรียบร้อยแล้วโดยรายงานระบุว่าทีมบาซ่ายื่นข้อเสนอที่มีมูลค่า70ล้านยูโรหรือประมาณ 2,730 ล้านบาทพร้อมเงินโบนัสเพิ่มเติมที่จะทำให้มูลค่ารวมของดีลนี้พุ่งเกิน80ล้านยูโรผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม A เบลเยียม U17 แพ้สเปน U17 0ต่อ1เอสโตเนีย U17 แพ้โครเอเชีย U17 1ต่อ3ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบรองชนะเลิศอียิปต์ U17 แพ้ดวลแต่จุดโทษแทนซาเนีย U17 3ต่อ4หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที0ต่อ0มอร็อกโก U17 เจ้าภาพแพ้ดวลแต่จุดโทษเซเนกัล U17 6ต่อ7หลังเสมอในเวลาปกติ90นาที1ต่อ1ผลการแข่งฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจอียิปต์ชนะรัสเซีย1ต่อ0ไอร์แลนด์ที่เหลือ10คนชนะกาตาร์ที่เหลือ10คนเท่ากัน1ต่อ0ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ French Open 2026ที่ประเทศฝรั่งเศสประเภทชายเดี่ยวรอบที่2ราฟาเอลคอนดิยงนักเทนนิสของเบลเยียมมือ62ของโลกชนะเบนเชลตันคู่แข่งชาวอเมริกันมือ5ของโลก3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ5และ6ต่อ4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ

เยียดเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

รมสัมภวุฒิทหารบกลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรวจเยี่ยมกำลังพลในด้านการส่งกำลังการซ่อมบำรุงมีผบ.บช.ร.4และผบ.หน่วยเฉพาะกิจอโนไทยให้การต้อนรับสัปดาห์ที่4ของการฝึกทหารใหม่ผลัดที่1ทับ2569หลายหน่วยฝึกชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเพื่อพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้กับกำลังพลปพ.แจ้งเตือนระวังน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มหลายพื้นที่ถึงวันที่1มิถุนายนนี้ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเตรียมความพร้อมสำหรับการช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์โปรตุเกสทุบสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิสูง 40.3 องศาเซลเซียสขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงอิหร่านโจมตีทางอากาศฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางรอบใหม่หลังถูกกองทัพสหรัฐอเมริกาโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเน้นย้ำให้เห็นถึงความเปราะบางของการเจรจาหยุดยิงที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์29พฤษภาคม2569ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
2: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
1: สวัสดีคุณพีระคุณหนุ่มบรรดาหน้าใสค่ะ
2: ครับทักทายคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างจากจันทบุรี
1: คุณนิ่มจันทสิงห์คุณนิตยาบางกรวยค่ะ
2: คุณธิดาโตมาศนะครับ
1: คุณต้นน้ำด้วยนะคะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ต
2: ครับ
1: ค่ะ
2: คุณนิ่มจันทสิงห์นี่ก็จากอุดรเนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับทุกท่านที่แวะเข้ามาในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันศุกร์แล้วนะครับใกล้จะสิ้นเดือนเรื่องราวของอากาศเป็นยังไงฮะช่วงนี้อากาศค่อนข้างดีนะ
1: อากาศค่อนข้างดีแต่ว่าช่วงนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะ
2: ครับ
1: ช่วงท้ายของรายการมีรายละเอียดมาฝากค่ะ
2: ครับความสัมพันธ์ไทยกับเวียดนามจริงๆก็มีมานานแล้ว

0: นะฮะครับเมื่อวานนี้28พฤษภาคม2569เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและก็นางโงเฟิงหลีภริยานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับ
1: ค่ะอย่างที่คุณสุธีบอกไปเมื่อสักครู่เลยนะคะความสัมพันธ์นี้มีมาอย่างยาวนานนะคะไทยกับเวียดนามค่ะถ้าย้อนไปช่วงของวันที่15ถึง20พฤศจิกายนพุทธศักราช2535ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9เยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีของเวียดนามณขณะนั้นรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ไทยหลายพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเยือนเวียดนามอีกหลายครั้งเช่นกันในเวลาต่อมาประเทศไทยนะคะได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตคุณสุธีกับเวียดนามเห็นว่าตั้งแต่ปี2519เลยค่ะ
0: ครับก็เป็นเวลาถึง50ปีมาแล้วนะครับที่เป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็เป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะซึ่งในช่วงของกลางวันนะคะทางด้านของพลเอกชิษณุพงษ์รอดสิริรองผู้บัญชาการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเมื่อวานนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในพิธีต้อนรับนายโตเลิมประธานาธิบดีของเวียดนามค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นพร้อมเพรียงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมค่ะหลังจากเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยคุณสุธีคุณผู้ฟังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีค่ะเป็นความสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนั่นเองค่ะ
0: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำประธานาธิบดีแห่งเวียดนามเนี่ยนะครับร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนั้นก็ได้ถ่ายภาพร่วมกันครับพร้อมทั้งลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลเยี่ยมชมของที่ระลึกภายในห้องสีงาช้างนะครับจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศผู้แทนทั้งสองฝ่ายก็ได้ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและก็บริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนครับ
1: ค่ะการหารือครั้งนี้ก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในระดับยุทธศาสตร์ค่ะหลังจากที่รัฐมนตรีไทยเนี่ยเพิ่งจะเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนรอบด้านไทยเวียดนามปีพุทธศักราช2569ถึง2574ค่ะเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างทั้ง2ประเทศถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการขับเคลื่อนเพราะว่าเราก็คืออาเซียนด้วยกันนั่นเองค่ะ
0: ครับโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านอาหาร
1: ค่ะ
0: นะฮะเราก็ถือว่าเป็นชาติที่ถือว่ามีกำลังในด้านนี้นะฮะทั้งไทยแล้วก็เวียดนามนะครับรวมไปถึงเรื่องของอุตสาหกรรมในอนาคตด้วยนะครับก็มีการจับตามองนะครับว่าน่าจะเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งถือว่าสองประเทศเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจหลักๆหลายเรื่องราวที่ถือว่าโดดเด่นทีเดียวในภูมิภาคอาเซียนนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณสุธี
0: แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีไหว้ครูและก็พระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยประจำปีการศึกษา2569หัวหน้านักเรียนนายร้อยก็ได้นำนักเรียนนายร้อยจำนวน 1,320 นายสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ไหว้ครูเสร็จแล้วก็ผู้แทนนักเรียนนายร้อยเนี่ยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียน จากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ผู้แทนนักเรียนนายร้อยเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการจำนวน25นายและก็เหรียญรางวัลทางการศึกษาทางวิชาทหารจำนวน3นายครับ
1: ค่ะพลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปัจจุบันพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2569ค่ะทรงสอน2วิชาหลักก็คือวิชาประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักรให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่4และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่5ถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ว่ายังเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญต่างๆทั้งยังทรงเป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงนำนักเรียนนายร้อยไปศึกษาทัศนะศึกษาดูงานในต่างประเทศหรือว่าในประเทศไทยนะคะเปิดโลกกว้างเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศนั่นเองค่ะ
0: น่าชื่นใจแทนผู้ปกครองด้วยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่มีลูกหลานได้เข้าศึกษาแล้วเรียนนะครับจากโรงเรียนเตรียมทหารมาถึงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแห่งนี้ครับยังอยู่ในเรื่องราวของวงการการศึกษานะครับเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครุสภามีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องนี้เปิดเผยโดยนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนี่ยนะครับที่ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบแล้วก็มีมติเป็นเอกฉันท์ในการถวายการเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของครุสภาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการศึกษาการพัฒนาเด็กเยาวชนการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้การส่งเสริมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีศิลปะวัฒนธรรมภาษาและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายครุสภาฉบับใหม่ครับ
1: ค่ะก็ยังอยู่ในวงการการศึกษาเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของกองทัพบกเมื่อวานนี้ก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะคุณสุธีเมื่อวานนี้ค่ะที่อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกประจำปี2569ค่ะโดยมีทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกได้ให้การต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกและคณะผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกค่ะซึ่งท่านก็ได้ประดับเครื่องหมายยศว่าที่ร้อยตรีให้กับนักเรียนแพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าที่สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่6รวม4ปีที่6ค่ะรุ่นที่46นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย41นายและนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกชั้นปีที่4รุ่นที่59จำนวน30นายด้วยกันค่ะ
0: จากนั้นท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็มอบโอวาทนะครับแก่นายทหารใหม่ทุกนายว่าแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ภาคภูมิใจซึ่งเป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นและความตั้งใจตลอดระยะเวลาที่ศึกษาก็ขอให้แนะนำองค์วิชาความรู้เหล่านี้แล้วก็ทักษะวิชาชีพไปใช้ในการรักษาแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้เจ็บป่วยอย่างมีประสิทธิภาพทุกนายได้รับการบ่มเพาะจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกซึ่งยืนยันถึงความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพรวมไปถึงร่วมกันขับเคลื่อนกองทัพบกให้มีความเข้มแข็งก้าวหน้าทางการแพทย์เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปครับ
1: ค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะคุณสุธีนี่เรียกโดยทั่วไปก็คือหมอทหารนั่นแหละนะคะกว่าจะร่ำเรียนมาจนจบหมอนี่ก็ต้องใช้ความมุนะพยาบาลความมุมานะพอสมควรค่ะแล้วค่ะเรามาดูในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินกันบ้างค่ะคุณสุธีเมื่อวานนี้นะคะที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกอมฤทธิ์บุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเทรนเดอะเทรนพี่เลี้ยงแก้หนี้ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและก็ธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดค่ะแก้ปัญหาหนี้สินให้กับกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรมมีผู้เข้าอบรมเป็นนายทหารสัญญาบัตรด้านกำลังพลและด้านการเงินค่ะจากหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล50นายด้วยกันมีการจัดอบรมเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้นะคะจัดอบรมครอบคลุมทั้งในเรื่องของความรู้งบการเงินกฎหมายหนี้สินเครื่องมือทางการเงินช่องทางการแก้ไขหนี้และก็ทัศนคติของการเป็นโค้ชนั่นเองค่ะ
0: เรียกอะไรนะเทรน The Trainer ใช่ไหม
1: ค่ะ Train The Trainer ค่ะ
0: พี่เลี้ยงแก้หนี้นะครับโอกาสนี้ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนโดยคุณสิริพรโชติกิจนุสรผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหารนี่ก็เป็นผู้แทนจากธนาคารมาบรรยายให้ความรู้แล้วก็เสริมสร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทางการเงินแก่กำลังพลและก็ผู้แทนหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และก็ขยายผลการให้ความรู้ด้านการเงินในระดับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องหนี้การจัดลำดับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างเป็นระบบให้แก่กำลังพลภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตและพัฒนาศักยภาพแก่กำลังพลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ค่ะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็กำชับให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญกับกำลังพลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่สวัสดิการคุณภาพชีวิตควบคู่กับการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วยค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับนักเรียนในร้อยไทยเนี่ยไปสร้างชื่อเสียงในต่างประเทศนะ
1: ค่ะ
0: นะครับพลโทธวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับร้อยโทรวิทย์วานิชยากรกุลนะครับเนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ International Award จากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแสนเฮิร์ตเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมาพิธีดังกล่าวนี้จัดขึ้นที่บริจิตคลับถนนสีลมกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีนายมาร์คกูดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้มีเกียรติและก็ศิษย์เก่าจากซันเฮิร์สนะครับเข้าร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย
1: ค่ะท่านรองเสนาธิการทหารบกท่านก็กล่าวแสดงความยินดีนะคะกับร้อยโทรวิทย์ค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติพร้อมกับขอบคุณสหราชอาณาจักรที่ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือทางทหารมาอย่างต่อเนื่องน่าภาคภูมิใจภาษาอังกฤษนี่น่าจะชัดเป๊ะมากๆเลยนะคะ
0: ใช่ครับไปดูภารกิจทางด้านกองทัพภาคที่2กันนะครับแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันนอกที่ตั้งประจำปี2569นะครับของกองพลทหารมาที่3ณพื้นที่ฝึกอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อกำกับดูแลแล้วก็ติดตามผลการฝึกให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติเสริมสร้างความพร้อมรบแล้วก็ขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในทุกมิติกองทัพภาคที่2โดยแม่ทัพภาคที่2ก็ได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการฝึกแผนการดำเนินกลยุทธ์ตลอดจนการประสานการปฏิบัติของหน่วยต่างๆที่เข้าร่วมการฝึกจากนั้นก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็รับชมการดำเนินกลยุทธ์ของหน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่614ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมความเข้มแข็งและก็ศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ท่านก็ได้พบปะพูดคุยให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้ารับการฝึกโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอย่างจริงจังการมีระเบียบวินัยความสามัคคีแล้วก็การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยและดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ค่ะคุณสุธีเมื่อวานนี้ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะหน่วยทหารของเราเข้าไปช่วยเหลือค่ะอย่างเช่นกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ค่ะก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงค่ะที่บริเวณโรงเรียนเทศบาลแสนสุขอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีไปช่วยกันเก็บกวาดเศษกระจกฝาหลังคาอาคารเรียนและหน้าต่างค่ะซึ่งเสียหายหมดเลยนะคะหลุดออกจากตัวอาคารหมดเลยแสดงว่าลมน่าจะพัดแรงมากๆเลยช่วยขนย้ายกิ่งไม้นะคะเพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไปนะคะหน่วยเฉพาะกิจสิงหานาถค่ะกองกำลังนเรศวรก็ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยของยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะมีการตรวจสภาพความพร้อมอยู่ที่ฐานปฏิบัติการบ้านจ่าโบ้ตำบลปางมะผ้าอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเช่นเดียวกันกับที่ค่ายพ่อขุนบางกลางหาวอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางด้านของกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28เนี่ยก็มีการตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์สาธารณภัยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ครับนั่นคือที่ภาคเหนือในโซนภาคเหนือตอนล่างนะครับที่เพชรบูรณ์นะครับไปดูสภาพอากาศในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ฉบับที่เท่าไหร่แล้วนะฮะตอนนี
1: ้ค่ะน่าจะฉบับที่5ค่ะ
0: ฉบับที่5แล้วนะครับในระหว่างวันที่28ถึง28พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้ไปถึงวันที่1มิถุนายนนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นครับแล้วก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ด้านตะวันภาคตะวันตกของภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางก็ขอให้ประชาชนประเทศไทยเนี่ยนะครับเตรียมความพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มครับ
1: ค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือน71จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันค่ะเฝ้าระวังจนถึงวันที่1มิถุนายนนะคะซึ่งก็มีการสั่งการให้ทางจังหวัดเนี่ยแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ทราบล่วงหน้าโดยมีการจัดทีมปฏิบัติการเข้าไปประจำพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะในจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยนั่นเองค่ะ
0: ครับอ่ะไปดูข่าวเรื่องราวของน้องหมาบ้างนะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่ปากช่องนครราชสีมาหลายคนนั่งรถผ่านถนนมิตรภาพก็คงเคยเห็นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับวันนี้29พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนนี้31พฤษภาคมกรมการสัตว์ทหารบกจัดกิจกรรมการทดสอบขีดความสามารถสุนัขในแนวทางการใช้งานสุนัขสากล IGP รายการ TWD 2026แล้วก็การแข่งขันขีดความสามารถสุนัขทหาร War Dog Game 2026ที่สนามฝึกกองพันสุนัขเนี่ยนะครับที่พื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับ
1: ค่ะคุณสุธีน่าไปมากเลยนะคะอากาศดีด้วยนะคะที่ปากช่องเนี่ยการแข่งขันขีดความสามารถของสุนัขทหารแล้วก็การทดสอบขีดความสามารถสุนัขในแนวทางการใช้งานสุนัขสากลเนี่ยมีความสำคัญนะคะโดยก็มีทีมหน่วยงานใช้งานสุนัขไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศกรมศุลกากรเข้าร่วมแข่งขันโดยส่งทีมผู้บังคับและสุนัขคู่ใจเข้าร่วมประชันกันใน5ภารกิจหลักนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นภารกิจสุนัขรักษาความปลอดภัยอันนี้จะเป็นการเฝ้าระวังหรือว่าปกป้องบุคคลสำคัญสุนัขตรวจค้นระเบิดและอุโมงค่ะอันนี้ก็วัดความสามารถในการตรวจจับกลิ่นนั่นเองนะคะสุนัขสะกดรอยทดสอบการติดตามและแกะรอยเป้าหมายในสภาพต่างๆสุนัขตรวจค้นยาเสพติดและสุนัขระเบิดในพื้นที่เปิดและปิดสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็ได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับชมค่ะ
0: ครับพี่ๆทหารนี่เก่งมากเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องสุนัขจนกระทั่งสามารถที่จะช่วยงานสำคัญสำคัญได้โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องเรื่องราวของปราบปรามยาเสพติด
1: ค่ะเรายังจำกันได้ช่วงของแผ่นดินไหวเช่นเดียวกันนะคะ
0: ครับช่วงนี้ไทยช่วยไทยครับเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าในกิจกรรมไทยช่วยไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมกันในวันนี้ศุกร์ที่29พฤษภาคมจัดที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศนัดพบหน้าอำเภอนะ
1: ค่ะ
0: นะครับช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนนะครับก็ที่ผ่านมาก็สร้างก็เรียกว่าเม็ดเงินได้ไม่ใช่น้อยเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เป็นสินค้าโอท็อปนะคะผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆไปอุดหนุนกันเยอะๆค่ะวันนี้ที่หน้า
0: ที่อำเภอ
1: ใช่ที่อำเภอ
0: ครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวLa la la la la
4: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: กลับมาอยู่กันต่อกับ EFM Morning Mood ครับผมคุณผู้ฟังตอนนี้เข้าสู่ครึ่งหลังของชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับผมต้อนรับทุกคนที่ฟังผ่านทางวิทยุกลับมาด้วยครับยังอยู่กับผม DJ พีมคุณผู้ฟังยังขอเพลงเข้ามาได้2ช่องทางเช่นเคยนะ Airtime ฟังฟรี Music Application กับเว็บไซต์ airtime.live นะครับผมจัดให้ได้จะพยายามจัดให้ทุกคนครับเช้านี้อยู่ตรงไหนกันแล้วบ้างอัปเดตทราฟฟิกอัปเดตการจราจรเข้ามาได้นะคุณผู้ฟังอยากรู้มากๆเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนบอกว่าโอ้โหอโศกตอนนี้ติดมากๆนะครับผมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังพิมพ์ออกมาจากบ้านแถวๆช่วงเรียบด่วนเนี่ยตอนประมาณ7โมงคุณผู้ฟังเชื่อไหมกว่าจะมาถึงตึกแกรมมี่ชั่วโมง15นาทีนะฮะในแมปเนี่ยกดดูเนี่ย40นาทีมาจริงๆชั่วโมง15นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องผ่านเส้นใกล้ๆกับพีไม่ว่าจะเป็นเรียบด่วนหรือว่าทางด่วนอะไรเงี้ยนะคุณผู้ฟังเผื่อเวลาไว้นิดนึงเพราะว่าโอ้โหช่วงนี้ติดมากเลยโรงเรียนกลับมาเปิดแล้วแล้วก็ก่อนหยุดยาวด้วยอาทิตย์หน้าเนี่ยถึงรถจะเบาหน่อยนะจันทร์อังคารพุธเนี่ยหลายคนน่าจะหยุดกันนะครับผมอ่ะมีคนขอ1ผลงานเพลงจากน้องวงบัสเข้ามาคุณผู้ฟังนี่เลยเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะว่าใครเป็นคนขอเข้ามานะคุณเพชรพรขอคับเฮียจากวงบัสเข้ามาแต่ว่าคุณเพชรพรฮะเบรกนี้พิมพ์ขออนุญาตได้ไหมพิมพ์ขออนุญาตเปิดอีกหนึ่งเพลงจากวงบัสแทนได้ไหมกับเพลงใหม่ล่าสุดเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้จากน้องวงบัสมากเพราะว่าเป็นหนึ่งเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาได้แค่8วันคุณผู้ฟังตอนนี้ยอดวิวทะลุ 1.3 ล้านไปแล้วครับผมแถมล่าสุดครับขึ้นติดชาร์ตอันดับ6ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปฟังเพลงใหม่เพลงนี้มากเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเศร้าจากน้องวงบัสที่พี่รู้สึกว่าดีมากๆแล้วก็แสดงถึงแบบความโตของน้องจริงคุณผู้ฟังไปลุยกันเลยกับเพลงใหม่เพลงนี้ดีใจที่ไม่มีเธอครับ

ขอเข้ามาจัดให้ครับผมล่าสุดจากน้องพีพีกริดเลยคุณผู้ฟังกับเก่งไม่พอโหคนไลฟ์แสดงก็ได้ร้องก็ดีออกมากี่เพลงกี่เพลงทีหลังนี่คือไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะครับสำหรับพีพีกริดครับผมฝากไว้ด้วยใหม่ล่าสุดเลยคุณผู้ฟังเก่งไม่พอเดี๋ยวกลับมาฟังกันอีกทีได้ที่ FM New Release วันอาทิตย์นี้ 3:00 ถึง 5:00 นนะครับและก่อนหน้านั้นมีเรนโซนครับผมจากพี่ไมราแล้วก็น้อง C9 แล้วก็สุดที่รักด้วยจากพี่บิ๊กดีเจราดนะครับผมเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ FM Morning Mood เช้านี้ครับผมก่อนจากกันไปฝากไว้ก่อนเลยกับ FM กับอาหารแมวกินโนเรียลมิทฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งท้ายไปด้วย2เพลงนี้ครับผมจาก Dream and Down Featuring กับ What If อย่างเหตุผลและ Trinity ครับผมกับ Hidden Track ครับคุณผู้ฟังและเดี๋ยวอยู่กับ FM ของเราต่อได้ในแชร์ข่าวเช้านะจ๊ะอยู่กับพิมพ์ต่อได้ด้วยเช่นเดียวกันยาวๆถึง 10:00 นเช้าไปเลยคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆ2ชั่วโมงนี้ที่อยู่ด้วยกันครับผมไปและใครขับรถอยู่นะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงที่ทำงานอย่างปลอดภัยแล้วก็มีวันที่ดีนะจ๊ะบ๊ายบายไปด้วยเพลงนี้เหตุผล

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจตลอดวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7วัน7วัน7วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
7: ถูกเสมอ
6: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: วันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในเวลา 13:30 นที่ห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนเวลา 14:00 นะครับโทนบางแคได้เตรียมยื่นฟ้องบิ๊กตำรวจและเปิดใจทุกประเด็นต่อสื่อมวลชนที่ศาลจังหวัดนนทบุรีติดตามพร้อมหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
9: ติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้จะมีการพิจารณาลงมติเรื่องของการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินงานโครงการแทรนบิดว่าจะเห็นชอบหรือไม่ขณะที่เวลา 13:30 นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 14:00 โทนบางแคเตรียมยื่นฟ้องบิ๊กตำรวจพร้อมเปิดใจทุกประเด็นต่อสื่อมวลชนที่ศาลจังหวัดนนทบุรี 9:30 นพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการ Youth Against Scam เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์พร้อมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยไซเบอร์ระดับภูมิภาคซึ่งมีเยาวชนจากประเทศไทยและประเทศอาเซียนเข้าร่วมอบรมจำนวน60คนกรมการปกครองชวนประชาชนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายในวันนี้พร้อมกัน878อำเภอทั่วไทยจำหน่ายของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: และเมื่อคืนนี้นะครับในเวลา 21:28 นะครับกองเฝ้าระวังเหตุแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.3 ความลึก10กิโลเมตรในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ124กิโลเมตรนะครับยังไม่มีรายงานผลกระทบต่อประเทศไทยครับ
10: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
4: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณครับ
6: สวัสดีครับมาแล้วครับผู้ฟังครับ
7: ครับ
6: ต้อนรับสู่แชร
5: ์ข่าวเช้า
6: เฮ้ยสวัสดีวันพฤหัสด้วยนะครับสุกแล้ว
5: สุกแล้วสุกแล้ว
6: สุกแล้วสุกแล้วน้องเคกินได้เลยกินได้เลยสุกแล
5: ้
6: ว
5: ไม่มีดิบอีกต่อไปเมื่อกี้คุย
6: สุกสิ้นเดือนด้วย
7: ครับถูกต้อง
5: เงินเดือนเพิ่งออกไปเมื่อ2วันที่แล้วฮะ
6: อ้าวจริงเหรอ
5: ได้ครับ
6: ของบริษัทเราอ่ะนะ
5: ของ
7: ไม่ของเขา
6: ของเขา
5: ของผม
7: ด้ว
5: ย
7: วันนี
6: ้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวย
5: ใช่ออกแล้วหมดแล้วฮะ
6: ออกปุ๊บออกปั๊บเลย
5: บัตรเครดิตตัดอัตโนมัติเมื่อไหร่ก็หมดเมื่อนั้นนะฮะ
6: ครับโถเอ้ยไม่ได้ถอนเงินเลยนะฮะเงินก็ออกจากเราไปอย่างรวดเร็วนะครับ
5: เมื่อกี้ใจสั่นเหมือนกันนะ
6: ทำไมเรื่องอะไร
5: นั่งคนเดียวคุยกับพี่ท่วมว่าเดี๋ยวพอเปิดแชร์มาไม่ทักทายใครเลยพิมพ์จะเฮทั้งเมืองเลย
6: เฮทั้งเมืองเลยเหรอ
5: คือเข้าเลยเฮทั้งเมือง
6: อ่ะเมื่อวานนี้พี่ฟังอยู่นะเมื่อวานน
5: ี
6: ้ที่เล่าเรื่องตลกอ่ะ
5: เป็นไงฮะ
7: เป็นไงครับ
6: เรื่องอะไรนะที่ยิงคน
5: อ่
6: ะ
5: อ๋อในพานไงไอ้เพื่อน2คนเข้าไปในป่า
6: ถ้าไม่มีเคเบิลอธิบายอ่ะพี่คงหงุดหงิดอยู่บนรถอ่ะนะ
7: คุณเข้าไม่ถึง
5: สวัสดีครับผม
8: สวัสดีครับ
5: สวัสดีพี่ชาวครับ
8: สว
5: ั
8: สดีครับผม
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
5: สวัสดีพี่ชาว
6: นี่รวมตัวเด็กอาร์เซนอลนะเนี่ย
5: โอ้โหไม่นอนนะ
8: นะฮะคุณก็อยู่อาร์เซนอลสิ
6: ก็พรุ่งนี้อาร์เซนอลชิงรองแชมป์ใช่ไหม
8: อะไร
6: นะชิงชนะเลิศใช่ไหม
5: ชิงชนะเลิศ
6: ชิงชนะเลิศ
8: ปากคุณเ
6: มย์อุ้ยเอาแล้วแฟนอาร์เซนอล
8: ปากคุณเมย์อย่างเงี้ย
6: แฟนอาร์เซนอลขึ้นแล้วแฟนอาร์เซนอลขึ้นแล้ว
5: ซ้ายขวาเลยนะคุณ
6: แชมป์เดียว
8: เลยนะคุณ
6: แชมป์เดียวไม่พอด้วย
8: ดับเบิ้ลแชมป์แล้วปีนี้
6: พรุ่งนี้ถ้วยสุดท้ายของฟุตบอลยุโรปเนาะ
8: ใช่ครับ
5: ถูกต้อง
8: แชมเปี้ยนลีกคร
6: ับ ใหญ่สุดก็คืออาร์เซนอลเจอกับอะไรนะ
5: ปารีส
6: ปารีส
8: แซงแชกมาฮะ
6: กี่โมงกี่โมง
5: พรุ่งนี้ห้าทุ่มตรง
6: ขอทัศนะของทั้งคู่หน่อยว่าเป็นยังไง
8: ก็สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ครับเพราะว่าปีนี้เราก็เรียกได้ว่าฟอร์มมาเต็มที่แล้วก็มีความหวังถ้าสมมุติว่าเรานี่ก็คือของเขามีความเร็ว
6: ครับ
8: แต่ของเราต้องเน้นทีมเวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเราต้านเขาอยู่หลังเราดีหน้าก็มีสิทธิ์ทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ดูดีดูดี
6: คิดว่าโอกาสคว้าแชมป์กี่เปอร์เซ็นต
8: ์ 80% ฮะ
6: เฮ้ย
8: ครับผม
6: โหมั่นสูงว่ะ
8: มั่นสูงมาก
6: พีมั้ย
5: 80% ครับผมล่าสุดผมเพิ่งซื้อสตาร์ทส่งมาให้เยอร์เคเลส
6: เหรอ
5: ใช่เพราะผมว่าเขาต้องยิงจนแบบรองเท้าขาดอ
6: ่
5: ะครึ่งแรกกับครึ่งหลังต้องเปลี่ยนอ่ะ
8: ถูกต้อง
6: ขอให้มันมีโอกาสได้ยิงก่อน
8: ใช่นะครับผมนี่พี่ซื้อลูกบอลลูกใหม่ไปให้กาเบียละ
6: เหรอฮะ
8: เขาหม่งจนแบบว่าโอ้โห
6: บอลเบี้ยว
8: บอลแตกไปแล้วนะฮะฝึกซ้อมยังหนักมากนะครับ
6: หม่งเข้าประตูฝั่งตรงข้ามเนาะ
8: หม่งสกัดออกถูกต้อง
6: คิดว่าสกอร์เท่าไหร่พี
8: ่สกอร์พรุ่งนี้
6: ถ่ายเล่นๆถ่ายเล่นๆ
8: พรุ่งนี้เหรอ
6: เออ
8: พรุ่งนี้2-1อ่ะ2-1นะ2-1
6: พีมอ่ะ
5: 374-0
8: เออไง300กว่าลูกอ่ะยิงอะไรเถิง
5: ๆอาร์เซนอลชนะ
6: อาร์เซนอลชนะเท่าไหร่เท่าไหร
5: ่เอาจริงๆเลยนะ
6: เออสกอร์ทายสกอร
5: ์พีมว่าเฉือน
8: อ่า
5: 1-0พีมว่าปารีสทำอะไรเราไม่ได
8: ้นี่
6: เอาของผมไหม
8: อ่าฮะ
6: ผมว่า3
8: 3ลูก
6: 3ลูก3-1
8: 3-1เหรอ
5: โอ้โหปารีสยิงลูกเดียวเองเหรอ
8: ปารีสไปอ่ะ
6: อันนั้นดิ
8: อันนั้น3-1เหรออ
6: ันนั้นลูกเดียว
8: เนี่ย
6: ที่เหลือปารีส
5: เนี่ยกองแช่งอ่ะ
8: ใช่ๆคุณถึงอยู่แค่นี้ไงคุณถึงอยู่แค่นี้ครับผม
6: พรุ่งนี้นะผมให้แฟนอาร์เซนอลเนี่ยดีใจก่อนเลยครึ่งแรก
8: ฮะ
6: คุณจะแบบกระดิกกระดากันมากส่วนครึ่งหลังเนี่ยเดมเบลเล่คาร์ลัส
5: เอ้คาร์ลัสเคลียดูเอ
6: คนละเม็ด
8: เดี๋ยวผมให้กาเบียวกับซาลิบา
6: ครับ
8: เตะให้ขาขาดไปเลย
6: โอ้โห
8: ที่จะยิงทั้งหลาย
6: โอ้โหนี่แฟนอาร์เซนอลเกี่ยวกาดนะ
5: ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยพี่เห็นซาลิบากาเบียวเดินออกมาจะเห็นใส่กางเกงแบบคาโก้กระเป๋าใหญ
6: ่ๆ
5: เพราะว่า
6: อะไร
5: เพราะว่าพกพวกเดเบเล่ดูเอคาวาชิเลียไว้ในกระเป๋า
8: ถูกต้อง
6: เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะดู
8: เดเบเล่นี่คือแค่แบบยิ้มให้ก็เขาก็ล้มแล้วแรงไม่มีนะฮะ
6: พวกนี้ติดตามนะครับใครแฟนอาร์เซนอลนะครับ
8: พรุ่งนี้ผมไปดูน้องเขาด้วยน้อง
5: ผมด้วยผมพายเนื้อฝักตัวพี่ชาวไปดูด้วย
8: พรุ่งนี้เย็นได้มา
6: เอาละมี
8: กิจกรรมฮะ
6: ถ่ายทอดสดอะฮะ
8: ถ่ายทอดสดที่ฮอลเลยยูเนียนมอล
6: โอ้
8: แล้วก็มีโจ๊กโซคูไปร้องเพลงด้วย
6: ใครจัดนะฮะ
8: ก็รู้สึกว่าจะเป็นพี่ป๋อง
6: พี่ป๋อง
8: กับพี่เก่งเดียวกันเนอะ
6: เขาเป็นแบบแฟนอาร์เซนอลเนาะ
8: ใช่ครับผมนะพี่ป๋องพี่เก่งไปภาคแล้วก็พี่ชาวกับอุ่นเป็นพิธีกรนะครับแล้วก็น้องพีมไปดู
5: ครับ
8: นะครับ
6: เอ๊ะจะแก้วไปนะ
5: อุ้ย
8: เด
5: ี๋
8: ยวไปดูยางรถคุณวันนี
6: ้อุ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมคิดแค้นแฟนแมนยูอะไรขนาดนี้
8: คุณจะได้ถอดล้อหรือเปล่าเนี่ยไปดูยาง
6: เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุ้นแล้วกันนะว่าแฟนอาร์เซนอลจะได้เฮกันทั้งเมืองหรือเปล่า
8: จ้าปารีสก็แค่โรงหนังคุณผู้ฟังบอก
5: เอาหน่อยไหม
8: อาเซนอลแค่คุกกี
5: ้อ๋อไม่ใช่คุณผู้ฟังที่ไหนด้วย
8: นะครับ
6: ฟังกล่วงเรานี่แหละ
5: ฟังกล่วง
6: ครับพรุ่งนี้บอลจะได้เฮกันทั้งเมืองไหมไม่รู้แต่ว่าวันนี้ที่ได้เฮทั้งเมืองก็คือMRT 4สายร่วมไทยช่วยไทย Plus นะครับเริ่มใช้สิทธิ์กันได้เลย1มิถุนายนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับก็รฟม.เปิดเผยว่าบริษัทเนี่ยกับผู้รับสัมปทานนะครับให้บริการรถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะครับสายสีน้ำเงินสายสีม่วงสายสีเหลืองแล้วก็สายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะฮะนี่ก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งจะได้รับผลกระทบนะครับจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะฮะจากสถานการณ์การขัดแย้งในตอนออกกลางโดยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็รักษากำลังซื้อของของประชาชนนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดอีกด้วย
8: ครับผม4สายมีที่ไหนบ้างนะฮะสายเฉลิมรัตน์รัชมงคล
5: ครับ
8: นะครับผมก็คือ MRT สายสีเงิน
5: สีน้ำเงินครับ
8: นะครับผม MRT นี่ข้างล่างบนอ่ะ
6: ข้างล่าง
8: ข้างล่างใช่ไหม
5: ใช่
8: นะครับผมแล้วก็รถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมเนี่ยคือ MRT สายสีม่วง
6: ครับ
8: นะครับแล้วก็สายนักขรานักขราพิพัฒน์นะครับ MRT สายสีเหลืองแล้วก็สายวิวัฒน์วิวัฒนครนะครับ MRT สายสีชมพูเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือด้านล่างหมดเลย
5: ถูกต้องครับด้านล่างทั้งหมด
8: นะครับโอ้พี่จอมรู้ชื่อเนี่ยว่าเขามีชื่อแบบเป็นชื่อแบบนี้แบบนี้ด้วย
6: ปกติเราก็จะเรียกเป็นแบบเป็นสี
5: สายสี
8: นะครับผมชื่อเพราะนะฮะ
6: ครับ
8: นะครับโดยประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย60/40สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้านะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะฮะ
5: ครับ
8: ได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนปี69ทั้ง4สายได้ตั้งแต่เวลา6โมงถึง5ทุ่มนะครับ
6: ครับ
8: ตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเลยทั้งนี้เนี่ยผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการต้องมีผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีบุญขึ้นไปณวันลงทะเบียนไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
6: ได้กันไหมอ่ะไทยช่วยไทยพลัสอ่ะ
5: เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้ว
8: ได้ร้อยยัง
5: เรียบร้อยแล้วครับ
8: เขารอ3วันมา
5: แล้วรอ3วันวันนี้วันที่4แล้วฮะ
8: มาแล้ว
5: ใช่
8: ได้ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
5: ใช่ครับ
8: ของน้ำท่วมเรียบร้อยตั้งมาเรียบร้อยนะครับ
5: ของพี่ๆอ่ะครับ
6: ผมยังไม่ได้ทำเลยจำนวนสิทธิ์คงเหลือยังเหลือใช่ป่ะ
5: ให้อยู่ยังได้อยู่ครับ
6: เหลืออีก4ล้านสิทธิ
2: ์
6: 4ล้าน 240,000
5: แต่เหมือนมันเหล
6: ือ 4,887 สิทธิ์นะ
5: เหมือนเมื่อวานก็เหลือ4ล้าน
6: วันนี้วันสุดท้าย
8: ครับผม
6: วันนี้วันสุดท้ายใช่ไหม
8: ต้องสแกนใบหน้าด้วยใช่ไหม
2: ใช่คร
8: ับ แล้วก็สแกนบัตรประชาชนด้วยป่ะ
5: แล้วก็ต้องสแกนดิเนเวียด้วยครับ
8: นี่มาแล้ววันนี้เอาปอดโยก
6: ไปทางยุโรปซะแล้ว
5: ครับผม
8: เมื่อวานนี้ปอดโยกไปแล้ว
6: โอ้ฟังอยู่ฟังอยู
8: ่โอ้ไปไง
6: แม่ฟังไปด้วยคิดตามไปด้วยเครียดมากกว่าเดิม
8: เครียดเลยนะ
6: โอ้โห
8: หนักเลยมาส่งลูก
6: ครับส่งลูก
8: ครับผม
5: พาลูกไปเดินป่าดู
6: ป่าอะไร
8: เอาอย่างนี้
5: สวรรค์หน้าเมื่อวานความปลอดภัยเป็นเลิศ
8: โทรหาเจ้าที่เรียบร้อย
6: แม่เอา1นาทีของกูคืนมา
8: ครับผมเขาบอกว่าเศร้าอยู่5วัน
6: ครับ
8: วันนี้เป็นไงวันที่6
6: ซึมเศร้าเลย
8: ซึมเศร้า
6: หนักกว่าเดิมเลย
8: เดี๋ยวนี้จัดให้4เรื่องรวด
6: นี่
5: โอ้ใจเย็น
8: สี่เรื่องรวดจากน้องพีของเรา
6: พร้อมแล้วบอก
8: นะฮะไม่รู้ไปยืนเดี๋ยวได้ยังไงเขายืนไปแล้วนะฮะ
6: ครับ
8: ผม
5: เฮ้ยเดี๋ยวจะมีด้วยน
8: ะ
5: วันที่19มิถุนายนนี้ครับผม
8: กล้าขิงนะ
5: 19มิถุนายนนี้ครับฝากไปด้วยเดี๋ยวมีเย็นเดียว
6: กับคนเดียวเลยอ
5: ่ะไม่ครับไม่อันนี้จะเป็นหลายๆคนครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วง
6: การันตีความฮา
5: จากคนอื่น
8: จัดที่ไหนให้ชม
5: จัดที่ตรง G Village ครับผมที่ลาดพร้าวครับเดี๋ยวทางเพจเนี่ยเขาน่าจะมีประชาสัมพันธ์ออกมาแหละ
8: ครับ
5: เพราะฉะนั้นฝากไปกดด้วยนะฮะไทยช่วยไทยพาสไม่ได้นะครับ
6: ครับ
5: อันนี
8: ้อันนี้ชมครับชม
5: 100%
6: ยังเหลือกี่สิทธิ์ฮะ
5: ตอนนี้อ่ะครับน่าจะเหลือครบทุกสิทธิ์เลย
6: ทุกสิทธ
5: ิ์ใช่ครับไม่ต้องรออนุมัติ3วันด้วยนะครับ
8: ปกติแล้วเข้าไปดูแบบนี้นี่คือระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่ง
5: โอ้ยโอ้โหนานเลยพี
8: ่นานเลยเหรอ
5: โอ้โห4ชั่วโมง45ชั่วโมง
8: แล้วค่าเข้าเท่าไหร
5: ่ค่าเข้าเนี่ยยังไม่ชัวร์เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาจัดแต่ก็น่าจะไม่กี่ร้อยครับผมจะแบบสักประมาณ 300-400
8: แลกดื่มได้ไหมแลกดื่มได
5: ้
8: ไห
5: มมี
8: แลกดื่มได
5: ้ใช
8: ่โอเค
6: ยืนเดี่ยวนะ19 มิถุนายน
5: คร
6: ับ เล่าเรื่องอะไรบ้างอ่ะรอบนี
5: ้รอบนี้เนี่ยมันจะเป็นธีมเกี่ยวกับเรื่อง quiet luxury ก
8: ็
5: คือจะเป็นเรื่องของแบบความดูรวยที่ไม่จริง อะไรประมาณนั้น
6: ความดูรวยที่ไม่จริง
5: ใช่
8: ประสบการณ์ดูรวยที่ไม่จริง
5: ถูกต้องครับ
8: นะฮะ
5: แต่ถ้าเกิดเป็นประสบการณ์ดูอย่างอื่นเนี่ยข้ามไปดีกว่า
8: ครับผม
5: นะครับผมแต่นี่มันจะประมาณนี้สนุกแน่เพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาคัมแบ็กอีกครั้งหนึ่งของยินเดียวด้วยจัดไปแล้ว2ครั้งครับผมโอ้โหคนเต็มทุกรอบนะฮะไอเราก็ดีใจว่าเฮ้ยโอ้โหคนอยากซื้อบัตรมาดูเยอะลงทะเบียนฟรี
8: ลินินไปแล้วลินินไปแล้ว
5: ใช่ฮะอะไรนะครับ
8: ลินินไปแล้ว
5: ไม่ไปครับคนนี้เขาเบอร์ต้นละ
8: อ
5: ันนี้จะเป็นพวกหางแถวพวกหางแถวเขาไปกันก็ไปให้กำลังใจ
8: ที
5: ่
8: ดูใน TikTok มีน้องผู้หญิงคนนึงที่เขาไปแบบว่าไปเป็นเซลป่ะ
5: นะนี่ไงคนนี้เลยพี่นี้
8: พี่นี้คนนี้ก็เล่าสนุก
5: ใช่คนนี้ก็เล่าสนุกแล้วมันมีอีกคนนึงเล่าสนุกเหมือนกันพี่ชาว
6: คือ
5: เขาเป็นดีเจด้วยใช่เฮ้ยเล่าโอเคเลยคนนี
6: ้ไอตัวนี้ตัวปูเลย
5: ใช
8: ่นี่ยังมีมุกไปเหลือมาให้ไปเล่าที่เดียวอีก
5: อุ้ยเรียกว่าพึบพับ
6: ไม่ผมว่าเขาเก็บของดีไว้ไปในยินเดียว
5: ไม่ไม่ไมนะ
6: ส่วนของเราในรายการเขาก็ปล่อยแบบว่าประมาณนึงอ
8: ่
6: ะ
8: ก็เลยก็คือแบบว่ากากมาหาง
6: ๆกระเลียวกระลาอะไร
8: แค่50 บาท
6: ใช่50 บาท
8: เออ
5: ใช่ครับตั้งใจแบบนั้นแหละ
8: วันนี้จะเอามุกที่แบบจะไปปล่อยที่งานเลยจัดให้ที่นี่แบบพรีเมียมเลย
6: คือวันนี้การปล่อยมุกของพีมอ่ะ
8: จะเป็น
6: การตัดสินใจในการที่เขาจะไปซื้อบัตรไปดูยืนเดี่ยวเลยนะ
5: รอครับงั้นเดี๋ยวรอติดตามผ่านทาง YouTube ก็ได้ครับเดี๋ยวมีอัดเหมือนกัน
8: นะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องเมื่อไหร่เดี๋ยวบอกนะฮะ
5: ไม่ต้องกลัวต่อให้คุณซื้อบัตรไม่ทันก็ไม่ได้พลาดอะไร
8: เดี๋ยวชั่วโมงแรกจัดให้1เรื่อง
5: นี่
8: นะคร
5: ับ
8: ผม
5: แต่ระหว่างนี้ไปเรื่องนี้ก่อนดีกว่าครับพี่ถ
8: ึ
5: งตัวยืนเดี่ยวจะยังไม่ดังแต่ตอนนี้คลินิกดังครับผมเพราะว่าต้องออกมาขอโทษดราม่าครับพนักงานขายคอร์สเนี่ยยืนดักกันที่บันไดเลื่อนครับซึ่งตอนนี้คลินิกออกมาสั่งปลดยกทีมแล้วก็ยกเลิกบูธก่อนกำหนดด้วยครับ
8: เหมือนขายตัวผีเลยนะ
5: ใช่
8: ยืนดักหน้าบันไดเลื่อนเลย
5: คือประกบติดแบบแล้วไม่ได้ดักแค่คนเดียวนะพี่กลุ่มพนักงานเกือบ10 คน
8: โอ้นี่น่ากลัวนะ
5: ยืนดักอยู่บนหน้าบันไดเลื่อน
6: ดูจากภาพที่เขาเคยลงไว้ในเฟซบุ๊กกันเนาะ
5: ครับ
6: คือถ้าเดินขึ้นมาปุ๊บโอ้โหรอดยากมากเลยนะ
5: ไม่รอด
6: รอดยากมากเลย
8: แล้วมันจะมีแบบว่าสินค้าหลายๆแบบนะที่เขาทำแบบนี้เวลาไปห้างนะนะครับผมมาปุ๊บเราก็แจกโบชัวตามติด 2-3 คนอะไรประมาณนี
5: ้
8: นะครับอ่ะลองฟังเป็นเคสกรณีตัวอย่างด
5: ู
8: นะครับวันนี้เรื่องราวของคลินิกดังนะครับเขาไปดักยังไงอะไรยังไงให้น้องพีมฮะ
5: ตอนนี้เนี่ยคืออย่างที่เล่าไปครับผมตามภาพเนี่ยคือเขาดักอยู่บนหัวบันไดเลื่อนเนาะคืออย่างที่พูดบอกเลยขึ้นบันไดเลื่อนมาปุ๊บคุณไม่มีสิทธิ์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณจะเจอ10คนนี้เลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเจ้าของโพสต์เนี่ยเขาก็ระบุเอาไว้ว่าเฮ้ยมันเป็นการดักที่อุบาทมากแบบตื้อๆยัดๆอันนี้ยังน้อยนะตอนไปอีกทางเนี่ยคือดักตรงบันไดเลื่อนที่แทบเดินไม่ได้เลยช่วยดูแลหน่อยจ้านะครับอัน
8: นี้คือเกิดขึ้นที่ห้างย่านพระราม9
5: ครับ
8: นะครับแล้วก็มีกลุ่มพนักงานเนี่ยดักอยู่บนหน้าบันไดเลื่อนเนี่ยประมาณ10คนได้
5: ใช่แล้ว
8: นะครับมาเป็นทีมเลยยืนดักอยู่บริเวณทางขึ้นลงบันไดเลื่อนนะครับจงใจจะรวบตัวลูกค้าที่ขึ้นลงบันไดเลื่อนตรงนั้นได้ทันทีเจ้าของโพสต์ยังได้ระบุข้อความประกอบเอาไว้ว่าเป็นการดักที่อุบาทมากครับดื้อๆตื้อๆยัดๆอันนี้เนี่ยยังน้อยนะ
5: ใช่แล้ว
8: ตอนไปอีกทางคือดักตรงบันไดเลื่อนแทบเดินไม่ได้ดูแลหน่อยจ้าท่ามกลางคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหนานะครับผมของชาวเน็ตที่มีประสบการณ์ไม่ดีโดยตรงกับพนักงานขายคอร์สของคลินิกเสริมความงามหลายๆแบรนด์ยืนดักและตื้อให้ซื้อคอร์สนะครับ
6: ล่าสุดนี้คือทางคลินิกนะครับที่เป็นเจ้าของต้นเรื่องเนี่ยเขาก็ออกมาแถลงขอโทษแล้วนะฮะเป็นจดหมายออกมานะครับก็ประกาศชี้แจงขออภัยกรณีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม9ตามที่มีการจัดกิจกรรมของบูธนะครับInfinity Medical Clinic นะครับที่สาขาเซ็นทรัลพระราม9นะครับคณะผู้บริหารและทีมงานได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานบางส่วนซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกแล้วก็สร้างความรำคาญนะฮะรำคาญใจแก่ผู้มาใช้บริการภายในศูนย์การค้าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยพบว่าพนักงานบางส่วนที่ดูแลด้านการประชาสัมพันธ์แนะนำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่มีจำนวนมากจนเกินความเหมาะสมรวมถึงการใช้กิริยาแล้วก็วาจาที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานของคลินิกนะครับ
8: ครับ
6: ทาง Infinity Medical Clinic เนี่ยรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขออภัยลูกค้าทุกท่านอย่างสุดซึ้งโดยทางเราไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดดังต่อไปนี้นั่นก็คือ
8: 1 พิจารณาปลดทีมงานที่ดูแลการจัดงานในครั้งนี้ทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันที
2: ครับผม
7: สัพพคีกันนิดนึงนะ
2: แน่นอน
8: นะฮะ
2: เราต้องประสานเสียงกันไปเลยไงเออ
8: พอหนึ่งปุ๊บนี่พึ่งเลยพอหนึ่งนี่พึ่งเลยจะเข้ามาแล้วพึ่งเลย
2: พึ่งจรนือเลย
8: เข้ามาหัวทิ่มเลยสองยกเลิกกิจกรรมออกบูธนะครับผมเป็นไงสามเสียงนะฮะของสาขาเซ็นทรัลพระราม9ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ
2: ครับผม
8: เรียบร้อยฮะ
7: อันนี้ก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบนะครับต่อดราม่านี่มันเกิดขึ้นน่ะเนาะ
2: ใช่ครับซึ่งทางทีมผู้บริหารครับผมก็ขอน้อมรับทุกคำติชมครับเพื่อนำกลับไปปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรทั้งหมดให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านด้วยที่สนับสนุนทางคลินิกมาสม่ำเสมอครับผมโดยทั้งหมดนี้เนี่ยประกาศโดยทีมผู้บริหารเลยนะของ Infinity Medical Clinic สาขาเซ็นทรัลพระราม9วันที่16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาครับ
7: ผมเห็นว่าไงกันบ้างเคยไปเดินแล้วไปเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไหม
2: ผมเคยเจอแบบ
8: คุณผู้ฟังเจอเยอะ
2: ลองน้ำหอม
8: อ
2: เขาหยิบเขาน้ำหอมมาลองน้ำหอมไหม
7: แล้วฉีดเลย
2: ฉีดเลยแล้วแบบลองก็ได้ครับคือแต่ฉีดก่อนที่จะตอบอะไรเงี้ย
7: บางคนก็มีแบบมีแพ้น้ำหอมเวียนหัวอ้วกอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะก็ไม่เหมาะเนาะ
8: ของพี่นี่เคยเจอโปไม่พี่
7: อ๋อนั้นพี่เดินพันทิปอะดิใช่มั้ย
8: เดินพันทิปกับสีลม
7: สมัยซีดีอย่างงี้ใช่ป่ะ
8: โปไม่พ
7: ี่แล้วพี่ตอบไปว่าไง
8: ไม่โปใส่เสื้อผ้ามาผมอยู่ที่มาถามโปไม่พี่
7: โปไม่พี่
8: ใช่พอเดินไปโอ้โห
7: พี่มีเซนมั้ยมีเซนมั้ย
8: พอเดินไปปุ๊บเจอเต็มเลยอะ
7: อะไรอะ
8: เป็นหัวไชโป
7: อ๋อไชโปหวานผัดไข
8: ่เลือดได้เลือดต้มไง
7: เป็นต้มไชโปของพี่เป็นเส้นๆไหม
8: เป็นเส้นๆก็มีแล้วก็เป็นหัวก็
7: ม
8: ีหัวน้ำตาลเลื่อมมาเลยอะนะ
7: อร่อยไหมอร่อยนะ
8: ก็เค็มหวาน
7: เค็มหวาน
8: นะครับหรือไม่ก็เป็นพรีเวดดิ้งนะ
7: อะไรอ่ะ
8: พรีเวดดิ้งแต่ตามบูธต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เจอเยอะ
2: พรีเวดดิ้งโอ้โหทันทีท่านเข้าเลย
8: ถูกต้องแล้วก็มีอะไรอีกแล้วก็อีนวดนะ
2: ก็อีนวด
8: มาเหมือนกัน
7: หลอก
8: ถูกแล้วก็มี
7: ก็จะมีแบบพนักงานมาต้อนเราไปอย่างเงี้ยเหรอ
8: ก็คือมายืนอยู่หน้าแบบหน้าบูธเขาอะหน้าบูธเขาแล้วก็เดินตามแล้วก็แบบประกบให้โบชัวร์อะไรประมาณเน
7: ี้
8: ยแล้วเขาก็จะเดินคุยกับเราไปเรื่อยเลยเรื่อยจนแบบจนเรารู้สึกว่าเหมือนมากับเราอ่ะมันดีอย่างงู้นดีอย่างงี้นะเนี่ยราคานี้นะคุณชาวนี่ๆๆนั่นๆ
7: คือเจอยืนดัก
8: สมมติเป็นที่รู้จักด้วยนะจะนานเลย
7: เออนานจริง
8: นานๆพี่พูด
7: ของผมอ่ะคือถามว่าเคยเจอเหตุการณ์อย่างงี้มั้ยเจอบ่อยมากเวลาไปเดินศูนย์การค้
8: า
7: แล้วมันทําให้เราอ่ะเราต้องเสียเวลาในการที่ไม่อยากจะเดินผ่านตรงนั้นน่ะแล้วเจอเดินดักไว้อย่างเงี้ยก็คือจะต้องเดินอ้อมไกลขึ้นน่
8: ะ
7: แล้วในใจก็คิดมันเราจำเป็นจะต้องทำขนาดนี้เลยเหรอเราจะต้องเสียเวลาในการที่จะแบบไม่อยากจะไปเจอเขาหรือไปพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นหร
2: อนี่มีเซเลบบอกว่าชวนบริจาคอันนี้ก็เจอบ่อยที่แบบชวนให้บริจาค
7: เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเยอะอยู่นะตามแบบตามจุดต่างๆอะไรเงี้ย
8: แต่ถ้าสมมติตามแผนกห้างต่างๆอันนี้ก็อาจจะเบาลงแล้วเวลาที่แบบเราเดินดูเสื้อผ้าเดินดูรองเท้าแล้วเขาเดินตามอะไรเงี้ยอาจจะเบาลงแล้วเพราะอาจจะได้รับการอบรมมาจากเหล่าบรรดาพวกแบบว่าเจ้านายหรือว่าผู้บริหารที่แบบเวลาที่ลูกค้าเดินเลือกซื้อของเงี้ยไม่ต้องเดินตาม
7: ผมว่าเขาคงเจอฟีดแบ็กจากทั้งในโซเชียลมีเดียจากที่เราเคยเล่าไว้ในรายการด้วยแหละอย่างชวนบริจาคเนี่ยที่เคยเจอเลยคือบริจาคร้อยเดียวไม่ได้นะมาเป็นแพ็กเกจนะพี
8: ่
7: ต้องบริจาค990บาทแล้วเดี๋ยวพี่จะได้ถุงอันนี้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวหักอันนี้ครึ่งนึงจะเข้ามูลนิธิอะไรว่าไปบลาบลาบล
8: า
7: แล้วครึ่งนึงไปไหนหักค่าใช้จ่าย
8: นะครับผม
7: ทำร้อยเดียวไม่ได้นั่นคือคุณต้องแบบผมเคยทำไปด้วยนะแล้วก็พอทำเสร็จอะใจก็รู้สึกไม่ดีไว้พี่ว่าแบบ
8: แทนที่จะได้บุญ
7: เออแทนที่ได้บุญ
8: กลับไม่สบายใจ
7: ไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเสียดายตังค์ที่ทำไปเมื่อกี้จังเลยอ่ะแล้วของที่ได้มาเราก็ไม่ได้อยากได้ด้วยอ่ะนึกออกไห
8: ม
7: แต่ก็พยายามคิดในแง่บวกว่าเออทำบุญช่างมัน
8: เหมือนทำด้วยความกระอักกระอ่วนนะครับอันนี้มันก็บุญก็จะไม่ได้เต็มนะ
7: แล้วจริง
8: เพราะใจเราไม่บริสุทธ
7: ิ์แล้วหลังจากวันนั้นน่ะเคยบูธเนี้ยจะอยู่ตรงเนี้ยตลอดแล้วเวลาที่เราไปที่ห้างเนี้ยเราก็จะไม่เดินผ่านไปตรงนั้นอีกเลยอ่ะ
8: กลัวว่าจะเจอซ้ำอะไรเงี้ย
2: ครับพี่พูดค่ะโอ้โห200เมื่อวานน้องๆที่เงินไปถึงนี่เขายิ้มแย้มเลยขออีกสัก5ได้ไหมวันนี
7: ้แล้วเหมือนที่พี่เจ้าเคยเจอคือเดินตามประกบเราไปอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ถูกแล้วถ้ายิ่งชอบเราด้วยนะยาวเลยนะฮะคุยนะหน้าเราก็ยิ้ม
7: แล้วผู้ฟังเวลาเดินอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเป็น เราจะก้มหน้าก้มตาเดินไม่สบตาใครแต่ทันทีที่อยากจะรู้ว่าเขามองเราอยู่ไหมแค่เราแบบเอียงตาขึ้นไปมองอ่ะ
8: แง่ไปนิดเดียว
7: ปะพี่คะเชิญทางนี้หน่อยค่ะ
8: ถูกนะฮะตรงหน้าเลย
7: แล้วถ้าเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นโอ้ยากเลย
5: มันไม่ต้องปฏิเสธคนไม่เป็นหรอกพูดคือมันโดนเชมมิ่งไปด้วยอ่ะสมมุติเป็นมูลนิธิแบบเพื่อเด็กด้อยโอกาสเงี้ยแล้วแบบเราตอบว่าอ๋อไม่ครับไม่ครับคือแบบอ๋อพี่จะไม่ทำบุญให้เด็กด้อยโอกาสเลยเหรอคะ
7: โอ้โหเจอประโยคนี้นี่คือ
8: แทนนี่แบบว่ายืดกลายเป็นคนใจดำอีก
7: นั่นน่ะสิน
8: ะครับ
5: ผมก็ด้อยโอกาสเหมือนก
8: ัน เพราะฉะนั้นแล้วทางคลินิกเขาก็ทำถูกนะออกมาขอโทษขอโพยแล้วก็พิจารณาปลดทีมงานที่ดูแลจัดงานครั้งนี้ออกทั้งหมดจากพื้นที
7: ่
8: อันนี้ถูกต้องนะครับยกเลิกกิจกรรมออกบูธแล้วก็ของสาขาเซ็นทรัลพระราม9ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
5: ใช่แต่ว่า
8: ครับผมแต่จะไปเพิ่มที่สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวอันนั้นก็ไม่น่ารักนะแล้วผมยกพระราม9ออกไปเพิ่มสาขา
5: แต่ว่า
8: เซ็นทรัลลาดพร้าว2ชั้น
5: แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดมเบลเล่ดูเอคาวาราชิเลียโดนติดนะฮะ
7: ติดแล้ว
5: กาเบียล10ลุม1นะฮะดักหน้าบันไดเลื่อนนะครับ ไม่ได้เดินไปไหนกันแน่นอน
8: นี
5: ่บอกได้เลย
8: นะครับผมตอบไปอะไรเนี่ยตอบว่าผมไม่ได้มาบริจาคแต่มาขโมยของตู้รับบริจาคครับโอ้อันนี้ง่ายไปตามวัดนะลูกนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าร้านซ่อมโทรศัพท์อีกแต่ร้านซ่อมโทรศัพท์พี่ไม่เคยเจอนะว่ามาตือให้แบบเข้ามาให้มาซ่อมหรือว่าให้ซื้อของเหรอร้านซ่อมโทรศัพท์อีกแบบหนึ่งคุณพัทรดลนะฮะพูดก็เจอไหมร้านซ่อมโทรศัพท์ไม่ค่อยเนาะ
7: ไม่ค่อย
8: เขาก็จะนั่งตู้ของเขาแหละชอบจากเราเดินเข้าไปหาเขาเอง
5: แต่เขาอาจจะมีการอัพเซลร้านซ่อมโทรศัพท์เนี่ยจะแบบสมมติเราไปติดฟิล์มเนี่ยมันจะเริ่มมีแบบอย่างอื่นแถมแบบเอ้ยต้องเติมตรงนั้นตรง
7: นั้นอยู่ในร้านเขาอะไรเงี้ยแล้วโอเคแหละเนาะว่าเขาจะแบบมีส่งเสริมการขายอะไรใดๆแต่ว่าถ้ามันอยู่นอกเหนือจากโซนพื้นที่ของร้านตัวเองอะไรเงี้ยมันเกินไปนิดนึงอะเน
8: า
7: ะ
8: ฟิตเนสอะ
5: โอ้ฟิตเนสนี่แต่ฟิตเนสอ่ะไม่ค่อยออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่ค่อยมาหาคนก่อนแต่ผมเคยหลวมตัวไปวัดไขมันอยู่รอบนึงเครื่องวัดไขมันแล้วก็บังเอิญให้เบอร์ไปหลังจากนั้นเหมือนผมโดนโทรแฟตเชมมิ่งทุกวันแบบโอ้เป็นผมเป็นพี่นี่ผมมานะครับ
7: นี่โอ้เสนอขายแพ็คเกจ
5: ต้องมานะครับอะไรเงี้ย
7: ฟิตเนสส่วนใหญ่ก็จะถูกถ้าสมมติว่าถ้าเราเข้าไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็จะมีแบบให้ลองเล่นฟรีก่อน
5: ใช่1 ครั้ง
7: หลังจากนั้นก็อาจจะมีการแบบเสนอขายว่าเป็นเมมเบอร์มีโปรอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้พวกนี้เข้าใจได้หมดอ่ะ
8: เพราะฉะนั้นอยู่ที่ความพอใจของเรา
7: ใช่ครับ
8: ถ้าเรามีกำลังเราสามารถเราเห็นเรารู้สึกว่าเห็นด้วยแล้วก็อยากจะใช้บริการเขาเราก็ใช้ตามปกติเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็อยากขายนะครับใครแบบถ้าเราเป็นพนักงานขายเราก็อยากได้ยอดถูกไห
7: ม
8: นะครับก็ต้องใจเขาใจเราแต่ว่าถึงว่าดักหน้าลิฟต์หน้าอะไรเรื่องนี่มันก็เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่ะเป็นอุทาหรณ์ไปละกันนะครับเบรกสักครู่นึงเนาะนะฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องราวของไวรัลชวนหลอนผู้ใช้ TikTok โพสต์ถามโดนคนปริศนาวางเหรียญบาทรอบรถ2ปีล่าสุดกระทบยอดขายเฮ้ย
7: เป็นเรื่องความเชื่อเหรอ
8: เ
7: รื่องความเชื่อเหรอ
8: วางเหรียญบาทรอบรถเหรอ
5: 2ปีด้วยนะฮะ
8: 2ปีด้วยเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้แล้วเขาจะวางตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวกับแฉ
7: ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธพิมพ์เดี๋ยวมาสักครู่เดียวครับ
9: แฉข่าวเช้า
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
11: ผลิตภัณฑ์

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
0: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแชร์
9: ข่าวเช้า
8: ชาวคุณพิมพ์นะครับ
9: ครับ
8: นะฮะเอาล่ะไปคุณฟังบอกว่าชอบชวนอะไรเนี่ยอ๋อชอบชวนไปนั่งที่โต๊ะแล้วก็มาลุมให้สมัครนะครับก็อยู่ที่คุณนั่นแหละว่าคุณจะเดินไปหรือเปล่าแค่นั้นเอง
10: แล้วปกติของพี่ชาวเขาชวนไปนั่งที่โต๊ะแล้วมาลุมบ้างไหมฮะ
8: มี
10: อะคร
8: ับ ใช่ครับลุมตักกินกับข้าวเต็มไปหมดเลยก็บอกมาลุมมานั่งตัก
10: งานบุญเน
8: า
10: ะ
8: นั่งตักมานั่งตักนะไม่ได้มันตักกูนะตักกับข้าว
10: อ๋อแล้วโอ้ตายแล้ว
8: ใช่นะครับนะฮะน้องๆก็ต้องให้สตาร์สองดิงด้วย
11: ดิงเท่าไหร่ครับผม
8: ดิงสี่ร้อยห้าสิบ
11: โอ้โหราคาสูงว่ะเด็กโคสิกนะฮะ
8: อ่าถูกต้อง
11: ครับ
8: เชอร์เบตนะฮะเอง
10: โอ้โหโลเคชั่นด้วย
8: ใช่แล้วก็บอกว่ามีคนชอบชวนเหมือนกันค่ะ
11: ชวนไปไหน
8: เที่ยวไหมพี
11: ่
8: เออนี่กูเที่ยวอยู
11: ่ไป
8: นี่กูเที่ยวอยู่มาเชิญกูเที่ยวอีกแล้วเที่ยวซ้ำเที่ยวซ้อนนะฮะ
11: ครับ
8: เที่ยวซ้ำซ้อนแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพนักงานชอบเดินตามจนถึงที่จอดรถเลยโอ้โหนี่หนักนะเขาบอกว่าผมยังไม่จ่ายตังค
11: ์อ้าวมิจฉาชีพอันนี้เป็นไปทางมิจฉาชีพใช่แล้วคุณสมโจย
10: ชักดาบนะครับ
8: นะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนไปร้านขายเฟอร์นิเจอร์อยากเดินดูของก่อนนะฮะเล่นอธิบายจนไม่อยากซื้อแบบงง
11: ๆอ
8: ันนี้คือประชิดตัวมากเกินนะฮะส่งมาแล้วกันคุณฟังใครที่เคยมีประสบการณ์ในการที่แบบว่าไปแล้วโดนแบบว่าเรียกนู่นเรียกนี่อะไรประมาณนี้เนาะ
11: แต่ผมเคยทำเหมือนเนี่ยที่ยืน10คนด้วยนะ
10: พี่พุทธทำอยู่ใน10คนนั้น
11: ไม่ใช่หมายถึงว่าเคยเป็น
8: โครงการป่ะ
11: เป็นคนขายอ่ะ
8: โครงการ
11: ว่าเป็นโครงการคือมันจะต้องแบบเราจะถูกสั่งมาว่า1คนเนี่ยจะต้องทำยอดให้ได้เท่านี้ต่อวันเท่านี้ต่อเดือนแล้วก็จะมีค่าคอมให้ไอ้พวกนี้มันเป็นแรงผลักให้แบบให้
10: เซลส
11: ์ให้เซลส์เนี่ยได้แบบเดินออกไปหาลูกค้าซึ่งแต่ละคนก็จะมีการเข้าหาลูกค้าในแบบฉบับที่ไม่เหมือนกันบางคนนี่แบบโหตื้อแล้วตื้ออีกอะไรเงี้ย
8: นะตอนนั้นของพุทธทำเกี่ยวกับอะไร
11: ของผมทำเกี่ยวกับบัตรทำเกี่ยวกับบัตร
8: แล้ววิธีการที่คุณจะเข้าหาลูกค้าแบบเนียนๆคุณทำไง
11: ครับผมเข้าไปพี่ครับวันนี้มาอันนี
8: ้ประชิดตัว
10: อันนี้กี่อันนี้ดิ้งเท่าไหร
11: ่สมัยเด็กน้อยสมัยเด็กน้
8: อ
11: ย
10: ทุกวันนี้ผมเป็นเซลล์อยู่เหมือนกันนะพี่
11: เซลล์อะไรฮะ
10: เซลล์จริงเซลล์แบบเซลล์ทำงานเป็นเซลล์อะแต่ว่าไม่ได้ต้องออกไปหาลูกค้าแบบที่ต้องประชิดตัวจะเป็นการโทรศัพท์มากกว่าน
8: ะฮะอ๋อแล้วก็คือขายทางโทรศัพท์นี้
10: ใช่ขายโทรศัพท์ฮะ
8: ขายโทรศัพท์เลยโอเค
10: บอกให้โหลดติดตั้งแอปเดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้
11: ครับ
10: ใช่
11: ของพี่ชาวเซลล์มาหาพี่ชาวเวลาแบบมาเสนอขายหรือว่ามาเสนออะไรนู่นนี่นั่นเข้ามาในลักษณะแบบไหน
8: เขาสินค้ามาโชว์เลย
11: อ๋อเหรอฮะ
8: ใช่บางทีก็สินค้ามาโชว์อยู่ที่ว่าเราชอบไม่ชอบ
11: แกะห่อไหม
8: ห่อมา
11: ก่อน
8: อยู่ในแพ็คเกจดิก็พอเปิดมาแล้วมันใช้แล้วไง
11: ไม่แล้วพี่บอลแล้วเข้ามาให้ดูอย่างเงี้ยสมมติว่ามันเป็นแพ็คเกจมาแล้วพี่มีแกะดูก่อนไหมว่าแบบข้างในของเป็นยังไง
8: แกะเราไม่ถึงก็แกะหรอกเราก็แค่จับก่อนจับคำดู
10: เขย่าเขย่าดู
8: ถูกว่าแบบสินค้ามันตรงปกไหมสินค้าเราชอบไหมขนาดแบบไซส์มันได้ไหมที่เราอยากได้อะไรประมาณเนี้ย
10: เพราะเมื่อวานพี่ชาวบอกสินค้าไม่ตรงปกเมื่อไหร่เขาเรียกรถกลับบ้านให้สินค้าเลย
8: ถูกต้องก็ไล่ให้สินค้ากลับบ้านเลย
11: อ๋อเดี๋ยวนี้แบบว่ามัน delivery เนาะมันก
8: ็
11: ส่งมาถึงบ้านได้เลยอะไร
8: ใช่ใช่
11: เก็บเงินปลายทางอ่ะดิใช่ป่ะ
8: เก็บเงินปลายทางใช้เสร็จแล้วค่อยเก็บเงินนะครับผม
11: ครับ
8: นะคนเก็บเงินน่ะคนขายคนละคนด้วยนะ
11: เอาเหรอ
8: เขาแบ่งหน้าที่กันทำนะ ชอบสนุกดี
11: ครับ
8: ครับผม
11: เดี๋ยวเป็นไวรัลเดี๋ยวเป็นไวร
10: ั
11: ล
10: ไวรัลชวนหลอนเลยล่ะ
11: ไวรัลชวนหลอนยังไงนะ
10: ไวรัลชวนหลอนครับผมเพราะว่าล่าสุดครับผู้ชาย TikTok เนี่ยเขาโพสต์ถามเลยโดนคนปริศนาวางเหรียญบาทรอบรถ2ปีครับล่าสุดเนี่ยกระทบยอดขายแล้วครับผมผู้ชาย TikTok ครับที่ account เนี่ยชื่อว่าแม่แนนขายแกงแต่แพ้กุ้งโอ้ชอบชื่อมากนะฮะออกมาโพสต์คลิปวิดีโอสอบถามชาวเน็ตครับหลังพบว่ามีเหรียญบาทเนี่ยมาวางไว้ตามจุดต่างๆรอบรถของเธออย่างเช่นนะครับท้ายรถขอบกระบะกระจกหน้าไฟตัดหมอกล้อรถครับและที่แปลกเนี่ยคือเจาะจงเป็นเฉพาะเหรียญบาทเท่านั้นด้วยซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมานานกว่า2ปีแล้วพี
11: ่ๆเอาจริงแล้วคือแบบสมมติเก็บเหรียญบาทที่เขาวางอ่ะ2ปีก็ได้เงินเยอะเหมือนกันนะ
10: รวยแล้วเนี่ย
11: รวยแล้วเนี่ย
10: เขาบอกวางไว้กี่ที่อ่ะ1 2 3 4 5วันละ5บาท
11: เออ
10: 365วันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วอ่ะ
8: คือเขาได้คุยกับลูกเขายัง
11: ไม่อันนี้เขาวาง
8: เขาวางเอง
11: อยู่ที่ตลาด
10: ใช่ๆแต่ว่าอันนี้ยังไม่รู้นะว่าใครวางเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเผยว่าเฮ้ยมันเริ่มมีผลกระทบกับการขายของตัวเองแล้วนะตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดมากอะไรเพราะว่าบ้านก็อยู่ติดตลาดนึกว่าเป็นเหรียญที่คนน่ะทำหล่นไว้แต่แบบพอเวลาผ่านมาถึงเริ่มแบบมาสังเกตว่ามันมีความตั้งใจในการวางเว้ยได้รับคำเตือนจากเพื่อนๆด้วยนะครับผมซึ่งในโซเชียลเนี่ยทำให้เธอก็เริ่มรู้สึกเอะใจว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันไม่น่าจะใช่แบบมีเหรียญหล่นแล้วคนหยิบมาวางแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นการตั้งใจวางแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังเฝ้าสังเกตการอยู่ครับโดยเฉพาะในวันที่มีตลาดนัดเพื่อดูว่ายังจะมีคนนำเหรียญมาวางอีกไหมและจะจบด้วยการแล้วก็จบด้วยการขอบคุณผู้ติดตามนะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ส่งกำลังใจมาครับผมแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทำให้เหตุการณ์นี้มันดูน่ากลัวแล้วก็น่ากังวลสำหรับคนไทยเนี่ยคือพฤติกรรมการนำเหรียญบาทมาวางบนรถเนี่ยมักถูกตีความได้เป็นแบบ2ในหลักๆละกันซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ชาวเน็ตเนี่ยเริ่มเข้ามาเตือนนะครับผมสิ่งที่ตีความได้เป็น2ในเนี่ยเอาในแรกก่อนในแง่มุมความเชื่อทางแบบสายมูสายไสยศาสตร์นะการวางเหรียญเนี่ยอาจถูกมองว่าเป็นการทำพิธีบางอย่างเช่นการซื้อทางผีครับการสะเดาะเคราะห์หรือการทำของใส่ตามความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมส่วนในอีกในที่2เนี่ยคือแง่มุมของทางด้านอาชญากรรมกันบ้างมิจฉาชีพบางกลุ่มเนี่ยอาจจะใช้วิธีนำสิ่งของเล็กๆน้อยๆมาวางบนรถเพื่อทำเครื่องหมายครับผมสำรวจว่ารถคันนี้เนี่ยมีการใช้งานบ่อยแค่ไหนเจ้าของรถดูแลรถหรือเปล่าก่อนที่จะลงมือโจรกรรม
11: อันแรกผมว่าดูมีความเป็นไปได้มากกว่าที่2เนาะเพราะว่าเขาวางมา2ปีอ่ะ
10: ใช่
11: คือจะขโมยน่าจะขโมยเนี่ย2วันแรกแล้วป่ะ
10: คือถ้าวาง2ปีวางวันละ 5.5 บาท2ปี 3,000 กว่าบาทเอาเก็บตังค์ไว้ใช้เถอะนะฮะถ้าต้องมาขโมยของกัน
11: อ
10: ่ะ
11: หรือจริงๆแล้วคนที่เอาเหรียญมาวางคือเขาแบบชื่นชอบเจ้าของรถคนนี้แล้วเขาแบบอยากจะจีบอยากจะทำความรู้จักอะไรอย่างงี้
8: ไม่คือลูกเล่น
11: ลูกอ่ะลูก
8: ลูกเล่นในรถแล้วก็วางแล้วแม่ก็ลงไปทำธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็ขึ้นมาก็เห็นอะไรประมาณนี
11: ้ลูกวางทุกวัน
8: นะฮะเหรียญในรถพี่เต็มเลยเหรียญในรถพี่เขานี่เยอะมากจริงบอกเลยล้นในข้างๆประตูคนขับอ่ะ
11: ข้างๆประตูเลยอ่ะ
8: ไอ้ข้างๆประตูที่ใส่แล้วใส่เศษเหรียญ
11: เ
8: นี่ยมันก็ของพี่นี่คือโอ้โหก็อยู่ในข้างรถบ้างอยู่ในแกะบ้างอะไรบ้างก็เหรียญก็มีปกติพี่มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะ
11: แต่นี่เขาวางนอกรถไง
8: แต่นี่เขาไม่ได้วางเองไหม
10: ไม่ได้วางเองครับคือเขายังไม่รู้ว่าใครวางเลยพี่ชาวตอนเนี้ยแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือวางมาเนี่ยทุกวัน2ปีละ
8: รอบรถเหรอ
10: รอบรถครับ
8: แล้วหมายถึงว่ารอบรถนี่คือเขาสังเกตยังไงเวลาเขาจะขึ้นรถแล้วเขาก็เดินดูอย่างนี้เหรอขอบกระบะท้ายรถกระจกหน้าไฟตัดหมอกล้อรถคือมีเหรียญบาทวางไว้ที่ไฟตัดหมอก มีเหรียญบาทวางไว้ที่ล้อรถ
10: ใช่แล้ว
8: มีเหรียญบาทวางไว้ที่ขอบกระบะหลัง
10: ถูกต้อง
8: มีเหรียญบาทวางไว้ที่ท้ายรถ
11: ก็วางไว้แต่ละจุดแต่ละวันเขาอาจจะวางไม่เหมือนกันนะเน
8: ี่ย
10: คือผมว่าเอาจริงถ้าให้ผมโหวตนะผมว่าไสยศาสตร์นี่เป็นไปได้สูงมาก
11: ผมว่าไสยศาสตร์เป็นไปได้สูงนะอันนี้จากข้อมูลที่พี่ท่วมเปิดมาให้เขาบอกว่าเหรียญบาทที่วางรอบรถเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่มีที่มาจากความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำการทำของสะเดาะเคราะห์ถ้าตามความเชื่อสายมูเนี่ยจะทำให้ผู้ที่เชื่อว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นการแบบซื้อทางซื้อกรรมโดยการเอาเหรียญไปวางทิ้งไว้เพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสิ่งลี้ลับมารับไปแลกกับการใช้ชีวิตหรือการค้าขายของตัวเองเนี่ยให้ราบรื่นแต่ว่าคุณพี่คนนี้ที่เขามาทำคลิปที่ลง TikTok เนี่ยเขาบอกยอดขายเขาตกนะ
10: ตกด้วย ส่งผลกระทบต่อยอดขาย
11: หรือจะเป็นอีกทางนึงคือจุดประสงค์ทางจิตวิทยา
8: อ
11: ันนี้เป็นการกระทำที่อาจจะเกิดจากความเชื่อส่วนบุคคลเพื่อหวังผลทางจิตใจหรืออาจจะเป็นกลอุบายของมิจฉาชีพที่ต้องการก่อกลัวหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับเจ้าของรถเนี่ยเกิดความกังวลแล้วก็เกิดความผิดปกติในการใช้ชีวิต
10: แต่เหนือสิ่งอื่นใดครับผมตอนไปหยิบออกอ่ะต้องระวังนิดนึงนะ
11: ทำไม
10: เดี๋ยวเหรียญบาท
8: นี่เป็นไง
11: อันนี้ดีกว่าเมื่อวานว่ะ
8: ยืนเดียวนะ
11: ดีกว่าจริง
8: ยืนเดียวเขาจะไปจัดกันอีกแล้ว
11: ดีกว่ายิงปืนเมื่อวานเยอะ
8: จัดด้วย
11: ครับ
8: ผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวบุคคลละกัน
11: ครับ
8: นานาติดตามแต่ถ้าสมมติว่าอยากเคลียร์จริงๆนะเคสนี้ก็ตั้งกล้องไว้เลยละกันเนาะซื้อกล้องติดรถไว้เลยว่าใครเดินมาเป็นคนวางไว้แล้วก็ติดหลังรถหน้ารถไว้จะได้ดูว่าคนนี้เขามาวางเนี่ยเป็นใครแล้วเขาวางเพื่ออะไรมันจะได้มีกล้องบันทึกไว้อัดไว้ตลอดเวลา
11: หรือไม่ก็แบบไปอยากรู้ว่าใครเป็นวางเพราะว่าเขามาวางทุกวันอะไรเงี้ยก็ไปขอกล้อง VR
8: วงจรปิดนะ
11: วงจรปิด
10: ของ VR นะ
11: เช็คดูว่าแบบใคร
8: นะครับหรือไม่ก็ตั้งใจว่าจอดว่าเอ้ยร้านนี้เรามีกล้องวงจรปิดที่ร้านนี่หว่ามีกล้องหน้ามีกล้องหน้าร้านอยู่เข้าไปจอดหน้าร้านเลยแล้วก็บอกกับพี่เขา
11: หรือจริงๆแล้วเป็นแค่คอนเทนต
8: ์นี
11: ่แค่คอนเทนต์เฉยๆอะไรเงี้ย
8: มันก็แปลก
11: เป็นไปได้นะ
8: ถูกต้องเพราะว่ามันแบบเหรียญบาทพี่ชาวว่ามันก็ไม่ได้แบบอะไรแบบว้าวขนาดนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นความเชื่อแล้วกันนะใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมแล้วกันนะคร
11: ับหลังเบรกกลับมาครับมีเรื่องของนักร้องยุค90ที่มีข่าวแย่งสามีนะครับ
8: ออกมาเฉลยเรียบร้อยแล้ว
11: ออกมาเฉลยแล้วเรียบร้อย
8: ครับผม
11: รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พอ
8: ถูกต้องแล้วเดี๋ยวกลับมามีให้ขำปอดโยกอีกแล้วหนึ่งมุกนะฮะ
11: เต็มตัวเลยนะ
8: เรื่องจากน้องพิมเรายืนเดี่ยวช่วงหน้าคู่เดียวกับแฉ
11: ข่าวเช้า
8: พูดพิมพูดเช้าเดี๋ยวมาครับผม
9: แฉข่าวเช้า
12: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2500

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้าก
2: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะกินเนาะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: อากาศมายืนต่อแฉเ
8: ช้าเช้า
7: พี่มีผู้ชายนะครับ
8: ครับ
7: นะไปเรื่องราวของอักษรย่อเนาะมา2สัปดาห์แล้ว
8: ก่อนจะไปปอดโยกกับน้องพีมาฟังเรื่องนี้กันก่อนนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีเพจดังนะครับเขาก็จะมีการทิ้งคำใบ้เอาไว้ว่านักร้องสาวยุค90แย่งสามีชาวบ้านนะครับชาวเน็ตก็เลยมีการแบบไปสืบไปหากันอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปนั่งอ่านไล่อ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยเน
7: า
8: ะ
7: ผมชอบนะ
8: ฮะ
7: ผมชอบอยู่ศึกษาอย
8: ู่ไม่ผมก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรผมก็อยากจะแก้สมการให้ได้อะไรเงี้ยนะครับ
7: คุณติดตาม
9: ใส่ใจเขาเรียกว่าใส่ใจ
7: คร
9: ับ
7: คร
8: ับล่าสุดนะครับพี่ลูกปัดชลนันท์ก็ออกมายืดอกรับแล้วว่าคือนักร้องยุค90ในข่าวแย่งสามีจริงแต่ยืนยันว่าไอ้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเคลียร์จบแล้วจบมานานปีครึ่งแล้วนะฮะแฉถูกแฉซ้ำเนี่ยเพราะความแค้นส่วนตัวนะครับล่าสุดนะครับพี่ลูกปัดก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนานกว่าปีครึ่งแล้วนะฮะซึ่งในขณะนั้นได้มีการพูดคุยแล้วก็มีการขอโทษจนทุกอย่างเนี่ยยุติลงด้วยดีไปนานมากแล้วจึงรู้สึกประหลาดใจที่มีการเอาเรื่องนี้มาปัดฝุ่นใหม่ซึ่งพี่ลูกปัดบอกว่าการขุดคุยในครั้งนี้อาจจะมาจากความแค้นส่วนตัวมากกว่าการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน
7: ครับผม
8: นะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยพี่ลูกปัดยอมรับว่ามันมีทั้งส่วนที่จริงและส่วนที่ไม่จริงโดยพี่ลูกปัดพร้อมยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะจากการดื่มสังสรรค์ในขณะนั้นแต่ขอยืนยันว่าตนไม่ใช่คนตั้งกล้องถ่ายคลิปเหตุการณ์แต่อย่างใดและไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างที่ถูกกล่าวหาในแง่นั้นด้วย
7: ครับผมทั้งนี้เจ้าตัวเปิดเผยว่าในตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะแก้ตัวหรือว่าทำเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ดูดีนะครับแต่อยากขอให้สังคมให้เกียรติความเป็นส่วนตัวแล้วก็หยุดนำเรื่องในอดีตที่ได้รับการเคลียร์จบไปเรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยากให้ทุกท่านได้แยกย้ายกันนะครับ สำหรับคุณลูกปัดก็ออกมาชัดเจนแล้วก็บอกว่าตอนที่มันมีคลิปด้วยไงมีคลิปถ่ายด้วยอะไรด้วยเขาบอกว่าตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าเธอเมามาก
8: เป็น
7: เธอก
8: ็
7: บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนถ่ายเอง
8: เป็นคลิปหมายถึงว่าตอนอยู่ด้วยกันอะไร
7: ตอนอยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ออกมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เรื่องนี้มันก็จบไปนานแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้มันฟื้นปล่อยหาตะเข
8: ็บ
7: นะครับสำหรับใครที่เคยฟังเพลงของคุณรุปปัดก็รักเท่าไหร่ก็ยังไม่พ
8: อ
7: ดังมากนะนะครับผมก็อยู่ในยุคประมาณ90มิเลเนียมแหละประมาณ2000ประมาณนี
8: ้
7: ตอนนั้นคุณรุปปัดก็อยู่ในค่ายรักมิวสิกนะครับของพี่หอยพี่เปิ้ลแล้วก็พี่วิลลี
8: ่
7: นะครับอยากจะเห็นคนดีของเธอ
8: ดังมาก
7: นี่ครับคนแบบไหนที่เธอรักจริงประมาณนี้
9: นี่ตัวจริงมาเองเลยป่ะครับเนี่ย
7: ตัวอันนี้คืออันนี้ไม่ใช่ลูกปัดนะ
9: อันนี้ลูกอะไร
7: อันนี้คือลูกบิดครับผมนะแม่เหรอตกใจลูกกลิ้ง
8: ผมอ่ะเหลืออีก2นาที
9: ครับ
7: นี่มาแล้วเรื่องนี้ปอดโยกเกมปอดครับ
8: เปิดพื้นที่ให้น้องชายสุดที่รักของเรา
7: ท่านแล้วไอ้ซาวที่มันเป็นแต่ไปไหนแล้วอ่ะเออใส่มาให้ด้วยดิน้องมาจริงพร้อมหรือยังอ่ะ
9: พร้อมเสมอฮะ
7: อาจจะพร้อมแล้วก็วันนี้ชื่อเรื่องว่าน
9: ี่ชื่อเรื่องว่าผมไม่อยากจะเชื่อ
7: ผมไม่อยากจะเชื่อ ถ้าพร้อมแล้วไปกับน้องพีมครับ
9: เรื่องราวนี้ครับผมเป็นเรื่องราวของ2คู่รักครับคู่รักคู่เดียวแหละ2แฟนเขาเป็นแฟนกันอยู่ๆวันดีคืนดีครับผู้หญิงก็บอกผู้ชายว่าเฮ้ยเธอเราท้องว่ะ
7: นี
9: ่แล้วผู้ชายก็แบบตกใจมากผู้ชายเลยลากผู้หญิงไปหาหม
7: อ
9: ผู้ชายก็บอกหมอเลยว่าหมอครับแฟนผมท้องครับหมอแต่ว่าเรามีอะไรกันเราป้องกันตลอดเราไม่เคยแบบเราไม่เคยทำอะไรแบบที่ไม่ป้องกันเราไม่ได้พร้อมที่จะมีลูกมันเกิดอะไรขึ้นครับหมอก็เลยถันกันมาแล้วก็บอกว่าโอเคคุณใจเย็นก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนิทานเรื่องหนึ่งให้คุณฟังกาลครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยมีนายพราน ที่เขาชอบออกไปล่าสัตว์มากเขาไปล่าสัตว์อย่างนี้อยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเขาจะหยิบปืนออกไปล่าสัตว์ทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อป้องกันตัวจนกระทั่งวันหนึ่งความทรงจำเขาเลื่อนเลือนลางแทนที่จะหยิบปืนเขาดันหยิบผิดหยิบล่มออกไปล่าสัตว์จังหวะวันนั้นที่เขาหยิบล่มออกไปล่าสัตว์เนี่ยอยู่ๆเสือก็กระโดดมาอยู่ที่หน้าเขาปั้งทีนี้ด้วยสัญชาตญาณนายพรานเขาก็เลยหยิบล่มออกมาชักทำให้ล่มเหมือนปืนเพื่อจะขู่เสือตัวนั้นไปเขาหยิบล่มมาเล็งล่มไปที่เสือ และเขาก็ยิงปั้งเสือตาย
7: เฮ้ย
8: เสือตาย
9: เสือตายไอ้ผู้ชายคนนั้นก็แบบเฮ้ยอะไรของหมอเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันปัญญาอ่อนแล้วหม
8: อ
9: มันต้องเป็นคนอื่นยิงดินายพานจะยิงได้ไงเอาล่มไปอ่ะหมอบอกอ่ะเข้าใจเรื่องนี้ฮะคนไข้คนต่อไปเชิญเลย

0: อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุขภาพโอสถจ้า
1: ชั่วโมงหน้าเรามีอะไรบ้างอะพี
2: ่มีหมดทุกอย่างไม่มีมันเหลือ
1: ครับผมเลิกไม่เลิกอะฮะ
0: เข้าใจปะอยากรู
1: ้อะไรนะ
0: เข้าใจปะ
1: เอาจริงๆพี่ไม่เข้าใจหรอกพี่
0: จริงเหรอ
1: เออพี่ชาวเข้าใจปะ
0: ไม่เข้าใจเลยหรอ
2: พี่เปิดสุขภาพโอสถครับผม
1: ผู้ฟังเข้าใจไหม
0: เข้าใจไหมฮะมีใครเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเฉลยดีกว่ามันเป็นคำถาม
1: นี่เนาะเซเลบบาร์ดอ่ะเขาซัพพอร์ตคุณทุกสัปดาห์เลยนะเขาพิมพ์มาว่าไงรู้ไหมอะไรวะ
0: เฮ้ยไม่เข้าใจจริงเหรอ
2: พี่บอกโอ้โหพี่แม่งเนี่ยขำจนเยี่ยวเล็กเลยอ่ะ
1: พี่กลัวบอกว่ามันตลกตรงไหนรู้ป่ะตลกตรงมิชาวเปิดเพลงสุภาพโอสถ
0: ไม่เข้าใจจริงเหร
2: อ
0: เมื่อคืนผมแบบนั่งคิดผมก็ขำอยู่คนเดียวอ่ะ
2: จริงเหรอ
0: ใช่ครับผมแบบตลกมากเลยเนี้ย
2: อ๋อคุณใช้ร่มป้องกันเงี้ยเหรอ
0: ไม่ใช่
2: ครับผม
1: ก็แต่มันยังไงลองชำแหละดิ
0: ชำแหละเลยทันมั้ยเนี่ยชำแหละไม่ทันชำแหละไม่ทัน
1: อ่ะชำแหละหลังใหม
2: ่เฉลยเลยกูให้เวลาเพิ่มเฉลยเลยเรื่องเนี้ย
0: เอาก็หมอบอกว่าแบบเอ้าก็ถ้าสมมติในพานก็รู้อยู่แล้วว่าในพานเขาไม่ได้ใช้ร่มตัวเองยิงนี่มันต้องเป็นคนอื่นมายิงงั้นก็เหมือนกันว่าที่คุณป้องกันแล้วแฟนคุณยังท้อง
2: เพราะคนอื่นมาอาจจะเป็นคนอื่นมายิง
0: อาจจะเป็นคนอื่นมายิง
1: ที่เปิดสุภาพบุรุษ

0: สด
1: อันนี้แค่เริ่มต้นนะคุณผู้ชมครับชั่วโมงหน้าอีก4เรื่องฮะนะครับ10 x 3ดับด้วยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามอยู่เรา3คนต่ออีก4เรื่องเตรียมปอดคุณหายใจไว้หายใจไว้ช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมาแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ชาววินพิมพ์พุทธชาวอีก4เรื่องนะฮะอย่าไปไหนนะครับ
3: ขำแน่นอน
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
5: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีแล้วเธอดูแลตลอดไป
6: บอบาคอนบอบาบอบาคอนเอ๊ะ
7: บอบาคอนบอบาบอบาคอน

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสาร
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับตรวจคนเข้าเมืองเดินเกมรุกต่อเนื่องนะครับปิดล้อมตลาดกีบหมูเอ็กซเรย์แรงงานต่างด้าวในทุกมิติมีการจับกลุ่มชาวกัมพูชาโอเวอร์สเตย์และหลบหนีเข้าเมืองอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
7: เร่งรีบต้องมี
8: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิ
8: และอื่นๆ
7: รวมกันเป็น
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: แก้ลมบำรุงหัวใจ
8: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
8: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
7: อมแล้วชื่นใจ

วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
2: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเดินเกมรุกอย่างต่อเนื่องมีการปิดล้อมตลาดกีบหมูเอ็กซเรย์รายงานต่างด้าวในทุกมิตินะครับโดยการจับกุมชาวกัมพูชาโอเวอร์สเตย์หลบหนีเข้าเมือง14รายและสัญชาติอื่นๆอีกรวมกว่า20รายติดตามรายงานจากคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: จากนโยบายกวาดล้างคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายล่าสุดพลตำรวจตรีประสาทเขมประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1ร่วมกับนายสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานสั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนบกตม.1ส่วนที่กำลังกับเจ้าหน้าที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานกรมการจัดหางานและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่5ได้ร่วมกันนำกำลังเข้าตรวจสอบบริเวณชุมชนตลาดกีบหมูแขวงบางชันเขตคันนายาวกรุงเทพมหานครหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านถึงแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จึงได้ทำการปิดล้อมชุมชนเพื่อตรวจค้นเอกสารกว่า100คนผลการตรวจสอบพบแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่กระทำผิด14รายมีทั้งอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดหรือโอเวอร์สเตย์และหลบหนีเข้าเมืองจากนั้นได้ทำการตรวจสอบการแจ้งพื้นที่พักอาศัยของคนต่างด้าวในละแวกดังกล่าวบางแห่งพบความผิดฐานไม่แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวตามพรบคนเข้าเมืองจำนวน6รายจึงได้ควบคุมตัวเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายคนเข้าเมืองและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายจากการสอบถามข้อมูลจากคนในพื้นที่ทราบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยจำนวนมากซึ่งการปฏิบัติงานในวันนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่อุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นพลตำรวจตรีประสาทได้เน้นย้ำว่าการนำเอาบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งเรื่องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงานตามประเภทและพื้นที่ที่ตนเองทำงานนอกจากนี้บุคคลที่เป็นเจ้าบ้านผู้ครอบครองเคหสถานหากให้บุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยต้องดำเนินการแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายจึงขอฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนหากมีเบาะแสการทำงานของคนต่างด้าวหรือมีพฤติการเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลขสายด่วน1599และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1178จิตรีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ข่าวต่างประเทศนะครับติดตามช่วงหน้าต่างโลกวันนี้จากคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
4: และสหรัฐเห็นชอบแผนการขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันโดยยังต้องรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หลังจากทั้งสองฝ่ายโจมตีตอบโต้กันรอบใหม่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยว่าเขาได้สั่งการให้กองทัพเข้าควบคุมพื้นที่ 70% ของฉนวนกาซาขณะที่กลุ่มฮามาสประณามว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเกิดเหตุคนร้ายใช้มีดไล่แทงผู้คนในสถานีรถไฟวินเทอร์ทูใกล้เมืองซูริกของสวิตเซอร์แลนด์เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างสอบสวนแรงจูงใจในการก่อเหตุเกิดเหตุไฟไหม้หอพักโรงเรียนประจำหญิงในเคนยาส่งผลให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต16คนและบาดเจ็บ79คนโปรตุเกสทำสถิติวันที่ร้อนที่สุดในเดือนพฤษภาคมครั้งใหม่โดยมีอุณหภูมิสูงถึง 40.3 องศาเซลเซียสที่เมืองโมราทางตอนกลางของประเทศขณะที่หลายประเทศในยุโรปตะวันตกกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดสมนักวัฒนศริรายงานค่ะ
5: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต

0: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
1: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแฉ
3: ข่าวเช้า
2: คร
3: ับ
2: ผมพิมพุทธชานะครับ
3: ครับ
2: วันนี้หมดที่สองแล้วนะครับผม
3: ครับ
2: เริ่มต้นด้วยนะฮะหนึ่งงานที่คุณฟังขอมาจัดให้นะครับนะฮะง่ายๆเลย
3: เพลงอะไรนะเมื่อกี
2: ้นี่ไงนะฮะ
3: เมื่อถูกค้นพบ
2: ถูก
3: นะคร
2: ับ
3: ฟรีแฮนด
4: ์ใช่แต่มีหนึ่งเพลงผมอยากแนะนำมากเลย
3: เพลงอะไรฮะ
4: เพลงจากพี่เป้อารักครับเพลงใหม่สามารถมาฟังได้ที่ FM New Release นะครับ 3:00 น. ถึง 5:00 น.
3: มาแล้วพี่เป้ออกเพลงใหม่เหรอ
4: ใช่ชื่อเพลงว่าเบอร์เดิมสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตคู่ของคุณสงบสุขเกินไปตอนนี้เนี่ยลองเปิดเพลงนี้นั่งฟังกับแฟนดู
3: เบอร์เดิมใช่มั้ย
4: นะครับเบอร์เดิมการันตีเลยว่า
3: แล้วแฟนจะรักเรามากขึ้น
4: การันตีเลยว่าความสงบสุขคุณจะหายไปทันทีนะเพราะฉะนั้นใครที
2: ่สไตล์พี่เป้นะ
4: สไตล์พี่เป้ใครที่คิดจะแชร์เพลงนี้คิดดี
2: ๆ
4: นะฮะฟังก่อนแล้วค่อยแชร
3: ์ครับ
2: ครับไปเที่ยวพี่ก็ชอบเพลงนี้แหละ
3: TheNext 3อันดับของเรานะครับอันดับ3คือ Hashtag เบอร์เดิม
4: ไม่ใช่เ
3: ออ Hashtag คีย์เวิร์ดนะครับ TFO when in trend นะครับ in lane
4: ไม่ใช่ range
3: it lane นะครับ TFO when it rain นะครับแฟนคลับอดใจรอไม่ไหวนะฮะกับกลิ่นฝนซิงเกิลดูโอเดบิวต์ครั้งแรกนะครับของเต้นแล้วก็ First One นะฮะแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของค่ายดูมันดีอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะฮะของทั้งคู่นะครับซึ่งแฟนๆสามารถเตรียมปักหมุดรอชมกันได้เลยนะครับ2มิถุนายนนี
2: ้
3: นะฮะสำหรับใครที่สนใจรอชมรอฟังนะครับสามารถเข้าไปติดตามต่อกันได้นะครับที่แฮชแท็กนี้เลยนะครับ TFO when itRange นะครับ
4: ต่อกันที่อันดับ2และอันดับ1เลยครับผมเป็นเรื่องเดียวกันครับสำหรับ TrendX อันดับ2ครับผมกับ Hashtag วาดฝันวันวิวา Official Teaser ครับและอันดับ1ครับผม Keyword Quote นะครับหลิงออม In Love Forever ครับผมโหกระแสมาแรงมากจริงๆกับซีรีส์เรื่องที่3นะของคู่หลิงออมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยซีรีส์โรแมนติกดราม่าเรื่องวาดฝันวันวิวาครับผมได้ปล่อยทีเซอร์แรกออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอาจริงๆนะเขาจะปล่อยเรียกน้ำย่อยออกมาก่อนลงจอ EP แรกในวันที่19มิถุนายนนี้นะครับผม2ทุ่มครึ่งนะครับแฟนๆตื่นเต้นเพราะว่าอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากให้ถึงวันที่19แล้วสำหรับใครที่สนใจรับชมซีรีส์เรื่องนี้ครับสามารถเข้าไปติดตามต่อกันได้ที่ Hashtag นี้เลยวาดฝันวันวิวา Official Teaser ครับผมแล้วก็คีย์เวิร์ดหลิงออม in love forever ครับ
3: นี่คือ the next 3อันดับของเรานะครับใน
2: เขาแรปคนเดียวเลยนะ
3: เฮ้ยจริงเหรอเมื่อวานแรปบอก
4: คนเดียวเลย
3: 3อันดับเลยเหรอ
4: 3อันดับ
2: เลย
4: ตอนแรกจะแค่2หันไปอีกทีพี่เคเบิลบอก
2: แล้วแรปดีด้วยแรปเก่งด้วย
3: อ้าววันนี้เอาสักหน่อยมั้ยล่ะ
2: อะไรนะฮะ
3: เอาสักหน่อยมั้ย
4: เอาอีกเหรอฮะ
3: ไม่ได้ฟังอ่ะ
2: ไม่ได้ฟังเหรออ่ะคุณดูดูร้องเป็นตัวแย่นะครับผม
4: เอาจริงมั้ยเนี่ย
2: เออสบายโอ้โ
3: หตาโตเลยอ่ะเออดีมายังอ่ะ
4: โอ้มาจริงด้วยนะ2วันติดนะฮะสวัสดีครับ
2: แต่คุณผู้ฟังรู้เรื่องไปแล้วนะอันดับ3คือคีย์เวิร์ดอะไรอันดับ2 1คืออะไรเรื่องอะไรนะ
4: ยังพิมพ์ครับผม
2: อันนี้ทำให้พี่พุทธดูครับ
4: เอ้ย

0: สิ่งสุดท้ายให้พุทธจบกันไปบอกเลยว่าอะไรบอกเลยว่าอะไรพุทธจับบอก
1: เรียกน้ำย่อยก่อนเจอ EP แรกในวันที่19มิถุนายน 20:30
0: นี่เป็นไงทางช่อง3แฟนๆตื่นเต้นเพราะอดใจรอไม่ไหวแล้วอยากให้ถึงวันที่เท่าไหร
1: ่19จ้าจ้า
0: สำหรับใครที่สนใจรอชมซีรีส์เข้าไปกดติดตามกันต่อได้ที
1: ่แฮชแท็กนี้เลย
0: นี่โคตรสุดเลยอ่ะ
2: โอ้โห
0: สุดยอดมากเลย
2: โอ้ดีเจพีทูยูทูยูที
0: ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้โหส่งไปเพิ่งจะผิดหวังเลยนะมีน้ำตาไหลนะ
2: ไม่ผิดหวังผิดบีดอย่างเดียว
0: น้องฟันของผมนั่นแหละ3ปีแล้วนะครับผมเป็นไงพี่มึงดูพี่พูดไว
1: ้ใครก็ได
0: ้นี่ระดับพีระดับนี่เกรดแบบว่านี่ซีเนียร์เขามันไม่ต้องเยอะแยะ
1: ช่วยเอาอีเพลงการะเกดออกไปจากฮอตคีสักทีได้ไหม
0: ทำไมอ่ะคุณเอาให้การะเกดออกอ่ะ
1: มันอยู่ว่าตั้งแต่พี่โป๊ปกับเบลล่า
0: อ่ะเหร
1: อดังใหม่ๆอ่ะ
0: การะเกดออกคุณก็เจอเพลงนี้อยู่ดีผมเตรียมมาเยอะไม่ต้องห่วงหรอกครับผมผมมีหลายเพลงคุณเอาการะเกดออกผมก็เอาเพลงนี
1: ้ไม้เรียวในมือผมลั่นเลย
0: นะครับไม่ยากเลย
1: ครับ
0: นะครับเอาโทมัสโซมันออกคุณก็โดนเพลงนี้
1: เพลงอะไรอีกอ่
0: ะ
1: โดนเส้นโอ้ย
2: สปุนิกปะเปียวกุ๊กๆเลยเหรอ
1: เยอะแยะไปหมด
0: เอาเล็บมาเลย
1: ครับ
0: นะครับผมติดตามได้ทางเลข3ดาวของเราชานี้นะครับ
1: ครับผู้ฟัง2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะจำกันได้ไหมเราอ่ะอัปเดตเรื่องของปลาหมอคางดำ
0: ครับผม
1: มา2อาทิตย์ติดว่าตอนเนี้ยปลาหมอคางดำอ่ะมันมาทำลายระบบนิเวศช่วงปีที่แล้วหรือปีก่อนเนี่ยมันมาระบาดที่น้ำจืด2สัปดาห์ที่แล้วเราอัปเดตกันว่าตอนเนี้ยมันลามลงทะเลไปแล้วนะ
0: สาครสงคราม
1: เขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลได้
0: ถูกต้องครับเขาทางภาคใต้เจอแล้ว
1: เขาเป็นสัตว์นักปรับตัว
0: ครับผม
1: ซึ่งสัปดาห์นี้เราขออนุญาตอัปเดตเรื่องของปลาหมอคางดำต่อกันอีกนิดนึงล่าสุดระบาดถึงอโศกแล้วนะ
0: เหรอฮะ
1: ใช่
0: มาถึง
1: มาแล้ว
0: คลองแสนแสบอ่ะ
1: พี่เชื่อไหมว่ามันสามารถไม่ต้องอยู่ในน้ำมันก็อยู่ได
0: ้เฮ้ย
2: ตอนนี้มันอยู่ในไหนอะฮะ
1: ตอนนี้มันอยู่ในห้องจัดรายการเรานี่แหละ
0: ปลาหมอคางดำอะ
1: ปลาหมอคางดำนี่แหละ
0: บ้าพวก
1: มันระบาดมาถึงห้องจัดรายการของเราเป็นที่เรียบร้อย
0: จริงว่ะ
1: ครับ
0: มาได้ไงอยู่ได้ไงเนี่ยอากาศแอร์เนี่ย
1: นี
0: ่โอ้โหมาจริงด้วย
1: มันมาในรูปแบบของปลาหมอคางดำแดดเดียว
0: โอ้โห
2: แบบนี้ไม่น่าแปลว่ามันอยู่ได้นะ
1: ฮะ
2: มันแดดเดียวมาแล้วเนี่ย
1: นี่ถ้าเรากินเข้าไปนะถ้าในแดดเดียวอ่ะถ้ามันมีไข่อ่ะมันก็สามารถแบบไป
0: ฟักตัวออกมาได้
1: ฟักตัว
0: อันนี้ใครส่งมาให้เนี่ย
1: เอาก็อาทิตย์แล้วไงพี่เชากับมะตูมอ่ะบอกว่าอยากกินปลาหมอคางดำ
0: อาทิตย์แล้วใครนะ
1: พี่เช่ากับมะตูม
0: มะตูม
1: แล้วอีมะตูมมันก็ไม่มาม
0: ะตูมบอกมันยังไม่เคยกิน
1: แล้ววันเนี้ย
0: พี่กับพุทธเคยกินแล้ว
1: ใช่ผมกับพี่เช่าเคยกินแล้วและเอามึงไม่เคยกิน
2: ไม
1: ่เดี๋ยวพี่ได้ลอง
0: โอ้ยบาดเจี๊ยบเลย
1: ซึ่ง
0: ช่วยให้บาดเจี๊ยบเลย
1: ปลาหมอคางดำอันนี้มาจากกลุ่มแม่บ้านไทยพุทธมุสลิม
0: พี่กวงขอสตอรี่หน่อยสตอรี่ใบสตอรี่น้องหน่อย
1: นี่
0: พุทธมันไม่ธรรมดานะเดี๋ยวน้องเขาเขียนสตอรี่มาให้นะ
1: นี
0: ่นี่มาเป็น1 A4 เลย
1: ทำไมผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงกว่าปลาปกติทั่วไปวะพี
0: ่ขอบคุณแฟนคลับของพุทธด้วย
1: เดี๋ยวผมคิดไปเอง
0: เฮ้ยเฮ้ยปกติทั่วไป
1: หรอเฮ้ยหอมนะ
0: ปลาสลิดก็ทรงนี้
1: พีม
0: เออ
2: เฮ้ยทรงปลาสลิดทรงปลาสลิดทรงปลาสลิดหอมเลยหอมเลย
1: เขาไม่ต้องกลัวเขาได้ตัดส่วนที่เราไม่ได้อยากทานออกไปแล้วนั่นคือไอ้ช่วงคางดำไม่มีมานะเฮ้ยอันนี้เขาทำดีมากนะ
0: ครับผม
1: มันดูแบบบางกรอบ
2: ครับ
0: ถึงพี่พุทธพี่ชาวพี่มะตูมและก
2: ็
0: พี่พีมนะครับปลาหมอคางดำแดดเดียวตามออเดอร์ค่ะของแท้ไม่ย้อมแมวแน่นอนแล้วก็บอกว่ารอบนี้หายากกว่ารอบก่อนๆแล้วก็บอกว่านะฮะอ่านนี้พี่อ่านลายมือ
1: โอ้ย
0: อ่านลายมือก็ลำบาก
1: ถึงตรงไหนแล้วเนี่ย
0: ครับผม
1: ส่วนมากเนี่ยปลาหมอคางดำเขาจะทำกินกันในครัวเรือนถามไปหลายบ้านไม่มีใครขายเลยแผนที่2ของหนูก็คือจ้างคนที่พื้นที่เนี่ยจับให้คือจ้างแล้วด้วยนะแต่โดนคนจับเนี่ยเท
2: โดนสแกม
1: โดนเทแผนที่3คือมีบ่อกุ้งที่โดนปลาหมอคางดำเนี่ยบุกเขาจะให้เช่าเบ็ดตกปลาแล้วก็ตกเองอันนี้ก็น่าจะพีคไปหน่อยเพราะว่าตกปลาไม่เป็นและถ้าถึงจุดนี้พี่พุทธต้องรักเรามากๆแล้วนะน่าจะเป็นพี่มะตูมกับพี่ชาวรักมากๆนะเพราะว่าเขาบ่นว่าอยากกินนะฮะเพราะหมายความว่าเราเนี่ยต้องทำปลาเองแบบรอบก่อนยังจำได้ดีนะฮะทำไปแล้วก็ดมยาดมไป นะจริงๆติดต่อไปหลายหน่วยงานมากจนมาเจอที่นี่ต้องขอขอบพระคุณครูปาล์มรุ่งนภาที่ช่วยประสานงานคุณต้นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอชัยยาเหี่ยวเขาจริงจังมากเลย
0: ช
1: ั
0: ยยาเลยเหรอ
1: และกลุ่มแม่บ้านไทยพุทธมุสลิมที่ช่วยกันทำปลาหมอคางดำแดดเดียวให้กับทางเราแฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
0: ครับผม
1: หมายความว่ากลุ่มแม่บ้านไทยพุทธมุสลิมเนี่ยทำเพื่อให้พี่พีมและมะตูมได้กินแค่นั้นเลยซึ่งปกติเขาไม่ได้กินกันโดยที่ไม่ได้คิดเงินสักบาทซึ่งทางคนที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าหนูจ่ายเงินให้แล้วให้เขาแล้วด้วยในการทำปลาหมอคางดำแดดเดียวและทอดมาให้เนี่ยแต่เขาไม่รับเงินด้วยนะปลาหมอคางดำแดดเดียววันนี้จัดส่งตรงจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะ
0: สุดยอด
1: คำโตตัวโตพิมพ์มาทานให้อร่อยนะคะพี่เช้าเช้าทานให้อร่อยนะคะม
0: า
1: ตูมทานให้อร่อยนะคะน้อง
0: พ
1: ี
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ปลอถ้าสนใจสั่งเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่สกรระดับอำเภอชัยยาได้เลยนะคะชาวบ้านเนี่ยจะได้มีอะไรได้จากตรงนี
0: ้
1: ด้วยรักทั้งหมดที่มีจากใจปลอ2ฝากประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานสกรระดับอำเภอชัยยาด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: เข้าใจดีมาก
0: โอ้ขอบคุณด้วย
1: เฮ้ยแต่เขาทำดีมากเลยนะ
0: อันนี้แฟนคลับใคร
1: แฟนคลับผม
0: แ
1: ต่พี่ขออาทิตย์ที่แล้วพี่ขอ
0: มาตูมบอกอยากกินพี่เคยกินแล้ว
1: คนละตัว
0: พี่เคยกินแล้ว
1: กินอีกอันนี้คราวที่แล้วทอดมาแต่ว่าอันนี้มันมาในรูปแบบของ
0: แดดเดียว
1: แดดเดียว
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: เป็นตัวแทนของมาตูมน้ำท่วมน้ำท่วมคุณชิมด้วยอ่ะพี่กวางมา
0: พี่กวางตั้มกินด้วย
1: มาพี่ตั้มมาเป็นตัวนึงพี่ตั้มมา
0: แดดเดียวแดดเดียว
1: หอมคำนำร่วมสาบาน
3: คนละหนึ่งคำคนละหนึ่งคำ
0: ครับผม
2: มันก็ดูหอมอร่อยดีออก
0: มาตูมอดอีกแล้วไม่อดนะฮะเพราะว่าเรามีแบบที่ยังไม่ทอดด้วยรอม
1: า
0: ตูมมาซ้ำเดี๋ยวทอดมาน
1: ี่คือปลาหมอคางดำแดดเดียวทุกคน
3: กินแล้วหนึ่งคำ
1: ทุกคนชิมแล้วเดี๋ยวรีวิวกันนะว่าเป็นยังไงนะพี่ชาว
3: เฮ้ยโอเคนะ
2: เฮ้ย
3: เฮ้ยเหมือนปลาแดดเดียวเลยอ่ะ
1: ก้างแทงเหงือก
0: ปลาสลิดแดดเดียว
3: เหมือนเลย
0: ปลาสลิดแดดเดียวเลยบอกตรงนี้เลยอร่อยเลย
3: อร่อยอ่ะ
1: เอาจริงอร่อยเลยนะ
0: ไม่เหล่เลยไม่ขี้เหล่เลย
1: เอาไปอยู่ในแก๊งแบบแก๊งข้าวต้มกุ้ยอ่ะ
3: ง่ายเลย
0: ลูก
4: ยำอ่ะ
2: กินกับคุณเชียงอะไรเงี้ยคุณเชียงยำ
0: ไม่กินไม่กินคุณเชียงแต่นี่กินข้าวต้มไม่กินคุณเชียงคร
2: ับ
0: ผม
2: รสขาบรสขาบ
0: กินกับอะไรรู้ไหมฮะ
1: กินกับอะไร
0: ขนมจีนน้ำยา
1: อ
0: ย่างนี้แกงเขียวหวาน
1: หูฟัง
0: ถูกต้อง
1: เอาจริง
0: สายดื่มสายดื่ม
1: เอาจริงจริง
0: นี่เลย
1: ตัดคางดำของมันออกไปอ่ะแล้วมันทำเป็นปลาหมอคางดำแดดเดียวอย่างเงี้ยแล้วทอดอย่างเงี้ยเฮ้ยอร่อยเลยนะ
0: ถูกต้อง
1: อร่อยเลย
0: ค
1: ุณฟัง
0: ครับผม
1: ผีเมาอีก
2: ขายข้าว
3: เดี๋ยวมันจะอ่านกล่าวไม่รู้เรื่องนะ
0: นี่นะฮะเนี่ยถ่ายคลิปหน่อยถ่ายคลิปหน่อยนี่เนี่ยเดี๋ยวกินโชว์นี่นะครับผม
2: สิ่งนี้มันกินได้ไหมพี่
0: สุดยอด
1: กินได
0: ้กินมากนี่มาแล้วปลาหมอคางดำขอบคุณแฟนคลับพี่พุทธด้วยแล้วก็ไปที่ไหนนะไปที่สุราษฎร์ใช่ไหมพุทธ
1: สุราษฎร์นี
0: ่ที่ชัยยาใช่ไหม
1: สกรระดับอำเภอชัยยา
0: อ่านะครับผมได้กินเรียบร้อยแล้วปลาหมอคางดำแดดเดียว
1: ครับ
2: นี่อร่อย
0: เอ้ยมาโอ้โห
1: พูดจริงพูดจริงนี่นี
0: ่พูดหน่อย
1: อร่อยผมกินไป2ตัวแล้วเนี่ย
0: พูดหน่อยพูดหน่อย
1: นี่นี่สองตัวนะ
0: น้องพิมพ์หน่อยพิมพ์
1: มาพิมพ
2: ์อันที่ไม่มีครีบได้ไหมฮะขอบคุณครับ
1: นี่
0: ครับ
1: ไม่น่าเชื่ออร่อยนะนี
0: ่อร่อยนะนี่คือคางดำร่วมสาบานของพวกเราเหมือนปลาสลิดแดดเดียวครับบอกเลยว่ากินได้แล้วคุณผู้ชม
2: ชิ้นแบบ
0: อร่อยมากกินกับน้ำจิ้มน้ำยานี่แกงเขียวหวาน
1: รับรองว่าพี่กวางเป็นไงพี่กว
0: งกินเขาต้มก็อร่อย
1: อร
0: ่
1: อยเลยนะ
3: ปลาสลิด
0: อ
3: ่
0: ะฮะ
1: พี่ทั่วเป็นไง
4: อร่อย
1: เนาะ
4: ก
1: ิน
4: ก
1: ับ
4: เนื้อถ้าจะกินกับอะไร
3: กินกับข้าวเหนียว
1: เออกินกับข้าวเหนียว
2: กินกับกุนเชียง
0: นี่แม่งกินกับกุนเชียงครับผมยำน่าจะอร่อยนะ
1: เอ
0: ออ่าฮะ
1: เฮ้ยผมว่าโอเคเลยนะอย่างนี้น่าจะแบบเป็นปลาที่ถ้าเอามาทำแล้วไม่บอกว่าเป็นปลาหมอคางดำอ่ะแล้วเอามาขายอ่ะผมว่าไม่มีคนรู้อ่ะ
0: ขอบคุณแม่บ้านไทยพุทธมุสลิมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นะครับผมนะฮะรักเลิฟเลยแล้วขอบคุณแฟนคลับพี่พุทธด้วยส่วนพระตูมเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้ามาเดี๋ยวเราจะทอดให้เขาที่ใหม
1: ่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าทางกลุ่มแม่บ้านไทยพุทธมุสลิมเนี่ยเขามีทั้งแบบทอดมาแล้วและมีแบบที่ยังไม่ทอดมาด้วย
0: อ่า เฮ้ยรสชาติ
1: มาตูมอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าได้กินแน่นอน
0: ถูกต้อง
2: แต่พี่รู้ไหมว่าปลาหมอคางดำเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันยังไง
1: ผสมพันธุ์กันยังไง
2: เขาผสมพันธุ์กันยังไงก็ได้แต่ว่าห้ามผสมพันธุ์ใกล้ห้องที่พ่อแม่ของปลาหมอเขาอยู
1: ่ทำไมอ่ะ
2: ว่าปลาหมอคลางดัง
0: คลางดำ
2: เดี๋ยวพ่อแม่ตื่นกันหมดแตกตื่นกันเลย
1: อันนี้ได้กว่า
0: ได
2: ้ๆๆแล้วไอ้
0: อันนี้ไม่ต้องจ่ายเวลาที่ปูปูมาจะเละหมดไงใช่ๆอันไหนที่โพ่งๆมาแม่งดี
1: ไม่เสียเวลาปูไง
0: ใช่ๆแล้วเก่งตอนปูด้วยนะครับผมนะฮะเราเก่งตอนปู
2: ครับ
0: เก่งตอนปูเสร็จแล้วตอนนอนเรียบร้อยตะคือแดดครับผม
2: ขัดทัดเหล็ก
0: ทำป่นปลาเพราะฉะนั้นแล้วก็คุณผู้ชมทานได้เลยปลาหมอข้างดำผมบอกเลยว่ามันเหมือนปลาสลิดแดดเดียวมากนะครับผมแล้วก็ใกล้เคียงด้วยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับแฟนคลับเนาะ
2: ขอบคุณครับ
1: อุ๊ยแบบนี้แบบพอมันทอดมากรอบๆแล้วไปทำแบบปลาหมอคางดำ3รสอะไรเงี้ยก็เลยเนาะ
0: ถูกนะครับนี่ขนาดแบบว่ามันไม่ได้ไม่ถ้ามาใหม่ๆนะพุทธมันต้องกรอบแล้วก็ร้อนกว่านี
1: ้นั่นสิ
0: น่าจะอร่อยกว่านี้และจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ด
2: อันนี้กำลังขอใหม่อยู่ป่ะ
1: ไม่ได้ขอใหม่
0: เรากำลัง
1: คือเรากำลังเล่าว่าปลาหมอคางดำอ่ะคือมันเป็นปลาที่มันระบาดอยู่ในตอนนี้เยอะมากเลยแล้วมันก็เป็นปลาที่ทำลายระบบนิเวศแล้วคนเขาก็ไม่กินกันไงวันนี้เราก็เลยชิมให้ดูว่าจริงๆมันกินได้นะ
0: ใช่ครับแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเทสให้เรียบร้อยแล้วค่อยๆทานไปเรื่อยเขาบอกว่าสิ่งที่มันล้นตลาดล้นแบบโลกล้นระบบนิเวศถ้าเจอมนุษย์กินเมื่อไหร่สิ่งนั้นจะกลับมาสมดุลเสมอเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มทานกันได้เลยนะครับผมนะฮะ
2: ไม่ต้องห่วงนะถ้าไม่อยากให้มันมีปลาหมอคางดำเพิ่มก็พยายามเอามันไปอยู่ใกล้ๆกับพ่อแม่เยอะมันจะได้สืบพันธุ์ไปได
0: ้อ๋อคางดำ
2: ไปเรื่อยเราใช้วิธีการป้องกันแบบนี้ก็ได้นะฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้เขาก็มีหลายหน่วยงานเขาก็ออกมารณรงค์แล้วก็เอาไปทำแบบปลาป่นบ้างไปทำอาหารปลากระพงบ้างนะครับผมแต่จากการวิจัยแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ปลากระพงที่เขาเลี้ยงไว้ในบ่อเนี่ยเพื่อทำการเศรษฐกิจเนี่ยเขาเอาปลาหมอคางดำป่นเนี่ยไปให้ปุ๊บเนี่ยกับอาหารเม็ดที่เขาเปรียบเทียบเนี่ยราคามันไล่เลี่ยกับอาหารเม็ดทัศนะแล้วเนี่ยอาหารเม็ดเนี่ยปลามันโตดีกว่าหมายถึงว่าปลากระพงที่เลี้ยงในบ่อเนี่ยมันโตเร็วกว่าสมมติว่าใช้ปลาป่นปลาหมอคางดำเนี่ยกว่าจะโตเนี่ยประมาณ5เดือนแต่ถ้าใช้อาหารเม็ดเนี่ยปลากระพงจะโตแค่3เดือนแล้วก็ขายได้เขาก็เลยบอกว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจึงเลยเลือกว่าให้อาหารเป็นเม็ดดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เขาจะคิดไปทำวิธีอื่นว่าจะเอาไปทำอะไรหนึ่งคือเอาไปเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็ไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขาจะทำเป็นแบบว่าปลาป่นแล้วก็ไปเลี้ยงแล้วก็ผสมกับพวกธัญพืชอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พวกเป็ดพวกไก่พวกโคพวกวัวกินอะไรเงี้ยก็จะเป็นหนึ่งทางออกด้วยนะครับแล้วก็มีโรงงานที่สมุทรสาครเขาก็รับซื้อไม่อั้นนะครับจากปกติเนี่ยราคากิโลละ5บาทตอนนี้ขึ้นเป็นกิโลละ10บาทแล
1: ้
0: วแล้วก็มีโรงงานอยู่มา 1-2 โรงงานที่รับแบบไม่อั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เจอปลาหมอคางดำเยอะก็ไปขายกันได้เพราะฉะนั้นเป็นพืชเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างด้วยนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันครับ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: มาต่อกันที่เรื่องราวของพาเลทสีลุงนะคร
2: ับผม
1: กลับมาอีกแล้วนะครับBangkok Pride Festival 2026นะครับในวันที่31พฤษภาคมนะครับก็คือวันอาทิตย์ป่ะ
2: ใช่แล้ว
1: นะฮะก็ที่ถนนสีลมนะครับเต็มตัวนับถอยหลังนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาที่กรุงเทพนะครับจะเปลี่ยนเป็นมหานครแห่งสีรุ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Bangkok Pride Festival 2026นะครับซึ่งปีนี้มาในคอนเซปต์ของ Pat the World withPrime นะครับการถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจนะถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญนะครับหลังจากที่เราผ่านพ้นปีแห่งการฉลองสมรสเท่าเทียมกันมาแล้วนะครับก้าวต่อไปนี้คือการพิสูจน์ว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางความหลากหลายระดับโลกนะครับเพื่อส่งต่อพลังสำคัญ3ข้อด้วยกัน
2: ใช่แล้ว3 P ครับผมมี P อะไรบ้าง P แรก Peace ครับสันติภาพที่เกิดจากการยอมรับและเคารพในความแตกต่างครับP ที่2 People ครับผมพลังของผู้คนที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าครับและ P สุดท้ายแน่นอนครับผม Pride ครับความภาคภูมิใจในตัวตนที่เป็นเอกลักษณ์ของทุกชีวิตครับ
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของปีนี้นะครับก็จะมีการอัปเกรดขึ้นในทุกมิติเลยโดยเฉพาะเส้นทางพาเลทที่จะขยับขยายให้มีระยะทางสมศักดิ์ศรีมาตรฐาน World Pride ระดับสากลเทียบชั้นของแบบนิวยอร์กเลยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งเราสรุปมาให้แล้วว่าถ้าใครจะไปเนี่ยนะฮะคุณต้องเตรียมตัวนะครับขบวนพาเลทมากรรม Bangkok Pride นะครับ 2026เนี่ยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับช่วงบ่าย2แล้วก็ยาวไปถึง4ทุ่มเลย
0: ครับผม
1: เส้นทางปีนี้ก็จะเปลี่ยนพิกัดใหม่ด้วยขบวนจะเริ่มตั้งแถวที่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีนะครับเป็นช่วงที่2นะฮะมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมก็เป็นย่านหัวใจสำคัญนะครับของชาว LGBTQ นะฮะแล้วก็ผ่านแยกสาระแดงอังรีดูนังมุ่งหน้าสู่ถนนพระราม1รวมระยะทางในปีนี้นะ 4.8 กิโล
0: ครับผมในปีนี้คุณจะได้พบกับธงรุ้งที่ยาวกว่าทุกปีถึง300เมตรนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งจะปูเต็มพื้นที่ถนนสีลมตลอดเส้นทางพาเหรดนั่นเองกิจกรรมอื่นๆมีอะไรบ้างความพิเศษสุดของปีนี้อย่างก็คือการนำนวัตกรรมนะครับผมพื้นบ้านอีสานมาเป็นกระบอกเสียงระดับโลกบนเวที Prime Stage นะครับนะสนามเทพหัสดินครับพบกับการรวมพลังกับวงนะครับผมหมอลำระดับตำนานระเบียบวาทศิลป์ครับที่จะมาเสิร์ฟความม่วนจอยเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณแล้วก็วิถีชีวิตอันเข้มแข็งของกลุ่มเพศหลากหลายในท้องถิ่นอีสานผสมผสานซอฟต์พาวเวอร์ไทยกับเข้ากระบวนการสิทธิมนุษยชนได้อย่างน่าจดจำนั่นเองครับ
5: ครับผมแล้วก็จากปี2568ครับที่เราฉลองกฎหมายสมรสเท่าเทียมกันมาเนี่ยสู่ปี2569ครับคือการประกาศว่ากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่แค่จุดหมายของการท่องเที่ยวเพียงเท่านั้นแล้วแต่ยังเป็น Pride Destination อันดับต้นๆของโลกด้วยครับผมโดยการหยิบความม่วนความหมอลำมาเล่าเรื่องความหลากหลายหรือว่าเสน่ห์ที่ไม่ใช่ว่าประเทศไหนจะทำได้นะครับใครที่มีแพลนจะมาร่วมขบวนเนี่ยเตรียมพลังมาให้พร้อมเลยเพราะว่าปีนี้นะครับผมกำลังเดินเพื่อปักหมุดหมายใหญ่สู่ World Pride 2030ร่วมกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยไปร่วมสัมผัสบรรยากาศจริงเนี่ยปีนี้ถือว่าเป็นปีเป็นน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ลองไปสัมผัสกันจริงๆในปีแรกเนาะจริงๆเนี่ยพี่มีโอกาสได้ไปมาช่วงปีที่แล้วมันยิ่งใหญ่มากจริงๆนะพี่คือเขาแบบเขาจัดกันแบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวมากแล้วก็แบบพี่ๆ LGBT แต่ละคนที่พี่รู้จักคือทุกคนเตรียมตัวกันเป็นเดือนๆนะฮะ
0: ครับผม
5: คือโหมันเลยม้วนๆเลยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเราด้วย
5: ใช่แล้ว
0: นะครับโดยเฉพาะเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยอีกประเทศก็คือประเทศไทยนี่แหละที่จัดงานไพร์มันได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมเหมือนเป็นแบบถ้าเป็นบราซิลก็แบบเป็นงานคาร์นิวัลอะไรประมาณนี้เนาะนะครับก็จะมีแบบธงแล้วก็มีนะครับผมจัดขบวนที่มีแบบว่ายาวกว่า300เมตรก็คือธงรุ้งที่ยาวกว่าทุกปีถึง300เมตรเขาจะปูเต็มพื้นถนนเลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ถนนสีลมตลอดเส้นทางพาเหรดเลยเพราะฉะนั้นแล้วไปร่วมงานกันเยอะนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมตั้งแต่บ่าย2โมงเป็นต้นไปถึง4ทุ่ม
1: แล้วปีนี้ขบวนพาเหรดไอ้ระยะทางการเดินยาวขึ้นกว่าป
0: ี
1: ก่อนด้วย
0: นะครับปีแล้วมดดำก็ไปนะขึ้นลงขึ้นรถนะนะครับแล้วก็แบบว่าโบกไม้โบกมือนะครับปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปีที่สร้างความคึกคักบรรยากาศให้กับประเทศไทยบ้านเรากับPrideมันนั่นเองนะครับ
1: น้ำท่วมไปไหมปีนี
5: ้ฝนตกมาฝนตกไหมแต่เชื่อว่าหลายๆคนฝนตกก็สู้นะเพราะว่าเขาเตรียมตัวกันมาแบบเป็นเดือนๆจริงๆอ่ะ
0: ครับผมนะฮะกับBangkok Pride Festival 2026นั่นเอง
1: ครับ
0: นะครับถ้าว่างก็ไปกันวันที่นี้นะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะเบรกกันก่อนไหม
0: เบรกก่อนเนาะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องราวของไทยพาวเวอร์ละเมื่อคนดังประเทศไทยครองกระแสโซเชียลในเทศกาลหนังเมืองคาน
1: ครับ
0: ดูซิว่ามีใครไปเหยียบพรมแดงกันบ้างช่วงหน้าสักครู่เดียวแชร์
1: ข่าวเช้าแชร์ข่าวเช้าตื่นมา
0: ชาวพุทธี
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและผลิตภัณฑ์

0: 14ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้าน
4: ะครับผมชาวพุทธพิมพ์นะครับ
5: ครับ
4: นะฮะอยากไปนะแต่ว่าฉันไม่สนิทกับคนอะไรฉันไม่สนิทกับคนเยอะๆหายใจไม่ออกอ๋อก็ไปอยู่ที
5: ่ลองหายใจเข้าดูฮะ
4: ครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าต่างชาติว้าวนะครับเพราะว่าหลายประเทศแสดงออกแบบนี้ไม่ได้อันนี้ก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าบ้านเรานี่ก็คือเป็นประเทศที่เปิดเสรีในเรื่องของความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะครับผมนะแล้วก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่าสามารถจดทะเบียนด้วยกันได้แล้วนะนะครับเพราะต่างชาติเขารู้สึกว่ามาประเทศไทยมันรู้สึกฟรีจังเลยก็หมายถึงว่าฟรีเรื่องของความรู้สึกความเป็นอิสระในการที่จะเลือกเพศอะไรก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็มาร่วมงานกันเยอะนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติที่เป็นเซาท์อีสต์เอเชียก็มาร่วมงานทุกๆปีบ้านเราเยอะเหมือนกัน
5: ใช่
4: นะครับ
5: พี่จีนมาเยอะมากเขาบอกอย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยสีลมเขาบอกว่าจุคนเข้าไปอ่ะเป็นล้านนะที่สีลมอ่
4: ะ
5: ใช่ซึ่งแบบมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นสถิติใหม่ของสีลมด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็คาดหวังว่างานช่วงพรายเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งสถิติที่ได้ทุบกันนะครับคือไม่ได้หมายถึงว่าไปทุบกันที่งานนะคือทุบสถิติเฉย
4: ๆ
5: นะฮะอย่าไปทุบกันที่งานเลยนะฮะทุกท่าน
4: นะครับผมอ่ะมาที่ซอฟต์พาวเวอร์มั่งเขาบอกว่าที่เมืองคานไทยพาวเวอร์เมื่อคนดังจากประเทศไทยครองกระแสโซเชียลในเทศกาลหนังเมืองคาน2026มีใครอะไรไปไหนมีใครไปกันบ้างเดี๋ยวติดตามได้นะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะ
5: ครับ
4: นะฮะนะครับน้องพี่มะ
5: ได้เลยครับผมปิดฉากลงอย่างยิ่งใหญ่ครับแล้วก็สมเกียรติมากๆสำหรับเทศกาลภาพยนตร์หนังเมืองคานส์ครั้งที่79ครับที่เพิ่งจัดไปเนี่ยระหว่างวันที่12ถึง23พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองครับผมแต่ว่าแน่นอนสีสันที่เป็นแฟนทั่วโลกรอคอยครับคือสถิตินั่นแหละความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์กับการปรากฏตัวของเหล่าเซเลบริตี้บนพรมแดงครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญนะที่ทำเอาวงการบันเทิงโลกต้องหันมามองประเทศไทยเลยครับผมเมื่อข้อมูลสแตทเหล่านั้นเนี่ยมันเปิดเผยว่าเฮ้ยเราเซเลบริตี้จากไทยเนี่ยสามารถจับมือกันครองความนิยมบนโลกโซเชียลมีเดียในอันดับต้นๆของเทศกาลเลยครับผมโดยสถิตินี้เนี่ยมันรายงานจาก Onclusive นะครับในหัวข้อ Cannes Film Festival 2026ข้อมูลเทรนด์และ Insight แบรนด์จากอีเวนต์วัฒนธรรมที่ถูกจับตามองมากที่สุดในโลกได้ทำการวิเคราะห์ครับผมความเคลื่อนไหวของคนดัง100รายบนโซเชียลมีเดียครับและชี้ให้เห็นว่าพลังของคนดังจากเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับTalking Point หรือว่าบทสนทนาในโลกออนไลน์ที่ชัดเจนมากที่สุดในปีนี้ครับ
6: ครับโดยดาวเด่นอันดับ1เลยนะครับในปีนี้ที่คานส์นะฮะก็เป็นของน้องแบมแบมแบมกันพิมุกของเราเนี่ยแหละนะครับ ที่สร้างความฮือฮานะฮะด้วยยอด Share of Voice นะครับสูงถึง 24.50% นะครับซึ่งคิดเป็น1ใน4ของกระแสทั้งหมดในเทศกาลนะฮะแล้วก็แฮชแท็กแบมแบม xcan 2026เนี่ยมียอดการใช้งานสูงถึง 1,228,730 ครั้งซึ่งถือเป็นสถิติที่สูงที่สุดในเทศกาลแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในแคมเปญแฟนคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คานส์เคยมีมาเลยนะครับ
4: ตามมาด้วยอันดับที่2ครับคุณฟังคุณผู้ชมครับน้องเบกกี้อาร์มสตรองศิลปินและนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับในฐานะตัวแทนจากRoyal นะครับผมนะครับผมปารีสนะครับแล้วก็ถูกพูดถึงมากกว่า 15.99% นะครับจากการปรากฏตัวของเธอบนพรมแดงได้รับพลังสนับสนุนเนี่ยท่วมท้นจากกลุ่มแฟนคลับผ่านแฮชแท็กนะครับผม Rebecca X Khan 2026ที่มียอดใช้งาน 546,532 ครั้งแล้วก็ Royal Paris นะครับ Khan's X Becky อีก 499,573 ครั้งนั่นเองครับ
5: ถูกต้องครับผมอันดับ3กันบ้างครับเป็นของ Gemini นรวิทย์ทิติเจริญลักษณ์ครับผมว่าศิลปินจาก GMMTV ของเราเนี่ยแหละนะครับกลายเป็นใบหน้าที่โดดเด่นที่สุดเลยบนโลกโซเชียลครับผมเพราะว่าวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าลุคของ Gemini คือปังมากนะครับตั้งแต่เสื้อผ้าครับที่มาในชุดของ Giorgio Armani ครับผมแล้วก็เมคอัพโดย Royal Paris ครับแล้วก็เครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆจาก Chanel ด้วยนะครับผมเพราะลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่เขาบอกว่าพีคที่สุดแล้วของเทศกาลปีนี้ครับผมสามารถไปตามกันได้นะกับ #Gemini ครับผมมียอดใช้งานเนี่ยสูงถึง 767,309 ครั้งครับขณะที่ #RoyalParisCannesXGemini เนี่ย ็มียอดสะสมที่ 655,560 ครั้งด้วยกันซึ่งคิดเป็น Share of Voice เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.56% เลยทีเดียว
6: ยังไม่หมดนะยังมีคนดังชาวไทยที่อีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องเก่งฮลิตนะครับเป็นนักแสดงมากความสามารถนะครับจากสังกัดของดูมันดินะฮะก็มีการสร้างปรากฏการณ์นะครับบนพรมแดงครั้งแรกด้วยนะครับด้วย Hashtag เก่งฮลิต @คานเนี่ยนะครับมียอดใช้งานถึง 1,109,154 ครั้งก็ซึ่งถือว่าเป็นแฮชแท็กที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของเทศกาลทั้งหมดเลย
4: ครับผมนะอีกทั้งเทศกาลหนังเมืองคานปีนี้เนี่ยสปอตไลท์ยังส่องถึงศิลปินแล้วก็เซเลบชาวไทยอีกมากมายที่ตบเท้าเข้าร่วมงานสร้างความฮือฮาไม่ว่าจะเป็นน้องวินเมธวินนะครับน้องชมพู่อารยาอารัวธีรดอกนะครับอเล็กธีรเดชนะครับนิชานัทนิชาแล้วก็โยโกะอภัสราทุกคนเนี่ยล้วนสร้างสถิติการถูกพูดถึงจนกลายเป็นที่จดจำไม่แพ้กันทีเดียว
6: อารัวธีรดอก
4: ครับผม
6: เป็นญาติของอเล็กธีรเดช
4: เป็นพี่ชายเลยครับ
6: พี่ชายนะ
5: พักพัดภาคไม่เคยเจอกันเลย
4: ครับผม
5: ครับ
4: นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่ายินดีกับทุกท่านด้วยนะครับนะไปร่วมงานกันปีนี้ไปเยอะนะ
5: ครับ
4: เยอะจัดเลย
5: ครับ
4: นะครับผมสำหรับงานเมืองคานนั่นเองนะครับผมก็ต้องเชิญคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะคุณชมนี่ถ้าใครติดตามอินสตาแกรมนี่โอ้โหแต่ละชุดของเธอนี่งดงามทุกวันนะครับแล้วก็ตีนแต่ละชุดก็ไม่ซ้ำเลยนะครับเป็นคุณแม่ที่สตรองมากนะครับแล้วก็เป็นดาวเด่นของงานเมืองคานทุกปีด้วยนะครับผม
5: ครับไปกันต่อไหมครับผมที่สถานทูตเกาหลีกันบ้างเมื่อกี้ไปแวะฝรั่งเศสมาแล้วตอนนี้กลับมาทวีปเอเชียของเรานะครับผมกับสถานทูตเกาหลีครับล่าสุดแต่งตั้งแรปเปอร์อย่างน้องมิลิครับผมเป็นผู้ช่วยกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะฮะ
4: อ
5: ันนี้คือตำแหน่งเดียวพี่มะตูมไหมฮะ
4: คนละตำแหน่งนะ
5: คนละตำแหน่งหรอ
4: ใช่นะครับน่าจะอันนี้น่าจะบิ๊กกว่านะน้องมิลิน่าจะบิ๊กกว่าเพราะว่าเป็นผู้ช่วยกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณะเลยแล้วก็แต่งตั้งจากเอกราชทูตด้วยนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าน้องมิลิก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะได้เซ็นสัญญาหรือเปล่านะฮะกับแบบเวอร์วายหรือเปล่าที่น้องมิลิเนี่ยตอนนั้นไปแข่งรายการโชว์มีเดอะมันนี
5: ่
4: นะที่ประเทศเกาหลีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีข่าวดีอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องนี้หรือว่าอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้เรื่องนี้เซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับผมก็สารเอกราชทูตมาสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับได้แต่งตั้งแรปเปอร์น้องมิลินะครับเป็นผู้ช่วยสนับสนุนกิตติมศักดิ์ด้านการทูตสาธารณรัฐของสาธารณรัฐราชทูตเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาพิธีแต่งตั้งจัดขึ้นนะสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมะตูมก็ไปเกาหลีถูกไหม
5: ครับ
6: เขาอยู่เกาหลีเหรอ
4: ไม่รู้ว่าเขาเอาเรื่องนี้ไปแอบอ้างหรือเปล่าว่าเขาต้องไปทำเกี่ยวกับทางด้านของ
6: การทูตอะไร
4: ใช่แล้วเลยต้องลางานตอนนี้เดี๋ยวกลับมาต้องสอบสวนแล้วเพราะว่าเขาแต่งตั้งน้องมิลีแล้วเพราะว่าตรงนี้เขามาอ้างกับพี่เล็กเนี่ยพี่เล็กก็อาจจะไม่รู้ละนะครับเอ้ยเขาเป็นเนี่ยทางด้านนี้นะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะ
6: เขายังเป็นทูตอยู่ไหม
4: ใช่ใช่อันนี้ต้องสอบสวนแล้วถ้ามาตุ้มกลับมาก
6: ลับมาคือต้องเคลียร์เรื่องทูตเกาหลีด้วยแล้วก็เคลียร์เรื่องปลาหมอคังดำด้วยคุณต้องกลับมากินด้วยนะ
4: โดยมีนายปาร์คนะครับผมนะฮะยงมินนะครับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมคณะผู้ช่วยสนับสนุนเนี่ยด้านการทูตสาธารณรัฐที่ได้รับคัดเลือกในปีนี้จำนวน15คนเข้าร่วมด้วยนะครับไม่ธรรมดานะฮะทางสาธารณรัฐราชทูตเนี่ยได้อธิบายถึงเหตุผลในการแต่งตั้งว่าคุณมิลิได้มีส่วนช่วยส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง2ประเทศผ่านผลงานที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยแล้วก็เกาหลีเข้าด้วยกันอย่างสร้างสรรค์ครับ
5: อ๋ออันนี้คือเสียงเหมือนเลย
4: ใช่ครับ
5: โอ้เขาพูดไทยเก่งเหมือนกันเน
4: า
5: ะ
4: แล้วก็ในปาร์คเขาอยู่ไทยนานนะครับผมในปาร์คนะครับก็ยังได้กล่าวอีกว่าคุณมิลิได้ก้าวเข้าสู่วงการวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลีโดยตรงและก็สื่อสารกับผู้คนของทั้งสองประเทศเนี่ยผ่านผลงานเพลงอีกทั้งยังมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและก็เกาหลีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแถมผมยังชื่นชมคุณมิลิในความกล้าทำท้าทายสิ่งใหม่ๆนะครับพร้อมทั้งแสดงความหวังว่าจะได้เห็นผลงานของเธอในเกาหลีอีกต่อไปในอนาคตนะครับคำสมิดานี่คือคุณพูดไว
6: ้ครับผม
5: พูดไทยชัดมาก
6: ขอบคุณมากๆเลยนะครับยินดีกับน้องมิลิด้วยเน
5: า
6: ะ
5: ใช่แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีของมิลิเนี่ยคือล่าสุดเพิ่งประกาศมาเลยครับผมกับเอเชียทัวร์นะครั้งแรกของน้องด้วยนะครับผมไปหลายเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นจาการ์ตาไทเปหรือว่าไต้หวันนะครับผมกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์ฮ่องกงกรุงเทพมะนิลาแล้วก็กรุงโซนะครับก็ใครที่อยู่ตามเมืองต่างๆเหล่านี้สามารถไปติดตามมิลลิกันได้นะกับมิลลิจ๊ะเอเอเชียทัวร์2026นะจ๊ะ
6: ครับ
5: ชื่อแบบมิลลิมากเลยเนาะ
4: มิลลิจ๊ะเอ
6: มิลลิจ๊ะเอนะจ๊ะ
4: ครับผม
6: ไปกันที่เรื่องนี้กันหน่อยไหม ผักนี้มันหน้าตายังไงเพิ่งเคยได้ยินชื่อครั้งแรกนะครับ
4: ครับผม
6: ผู้ฟังมีใครรู้จักบ้างไหมอันนี้เรื่องราวเอามาจากเพจของอีจัน
4: ผักแ
6: ร
4: ก
6: นะฮะอีจันเนี่ยไปเห็นตอนไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใคร่นะครับอันเป็นเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับที่อำเภอดอยสะเก็ดที่จังหวัดเชียงใหม่พี่ๆเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็พาทีมงานของอีจันนะครับเดินชมพื้นที่ป่าจู่ๆก็หันไปสะดุดตากับป้ายชื่อผักอื่นเนี่ยเข้าใจได้แต่พอเจอชื่อผักนี้เข้าไปเนี่ยนะทีมงานถึงขั้นว่าเออชื่อมันแปลกๆเหมือนกันนะชื่อผักว่าผักพ่อค้าตีเมีย
4: เฮ
5: ้ยเมื่อกี้พี่ก็เป็นพ่อค้าขายครีมอยู่นี
6: ่แล้วทีนี้กลับไปตีเมีย
4: ผักพ่อค้าตีเมีย
6: พ่อค้าตีเมีย
4: แฟนขับพี่พุทธฟังไว้นะ
6: ครับ
4: ผมอยากกินผักพ่อค้าตีเมีย
6: เอาแล้ว
4: พี่พุทธอยากกินผักพ่อค้าตีเมียฮะ
5: ยากเลยนะ
4: ผักพ่อค้าตีเมียต้องมานะ
6: ผมไม่ได้อยากกินนะดีเจชาวๆนะ
4: ครับผม
6: ฮะ
4: มันมายังไงครับผักพ่อค้าตีเมีย
6: ผักพ่อค้าตีเมียชื่อแปลกมากว่ากันว่าปีนึงเนี่ยได้กินแค่ครั้งเดียวนะเออผักพ่อค้าตีเมียนะครับใครรู้บ้างนะใครเคยกินบ้างลองพิมพ์มาหน่อยนะครับผักพ่อค้าตีเมียเป็นผักพื้นบ้านหายากในตระกูลเฟิร์นนะถ้าภาคกลางนี่เขาจะเรียกว่าเฟิร์นแผงนะฮะหรือกนกนารีมีลักษณะเด่นคือใบแล้วก็ก้านเนี่ยจะมีความกรุบกรอบเวลาเคี้ยวนี่จะสู้ฟันมากนะฮะแล้วก็ไม่เปื่อยนุ่มแม้จะผ่านความร้อนสูงนะครับที่มาของชื่อนี้มาจากเรื่องเล่าขานนะครับก็คือพ่อค้าเนี่ยกลับมาบ้านด้วยความหิวจัดแล้วก็ให้ภรรยาเนี่ยทำแกงผักชนิดนี้ให้กินแต่เมื่อเคี้ยวแล้วมันรู้สึกแบบกรอบมากจนเข้าใจผิดว่าภรรยาเนี่ยต้มไม้ไผ่ต้มผักไม่สุกให้กินแอบเอาผักดิบเนี่ยมาให้กินด้วยความโมโหหิวจึงหยิบไม้เนี่ยไปไล่ตีภรรยาก็เลยเป็นที่มาของผักพ่อค้าตีเมีย
4: อ๋อหิว
5: อะไรอ่ะ
4: ก็อยากให้เมียทำให้กินแล้วเมียก็ไปทำเสร็จแล้วก็มันกรุบกรอบ
6: สไตล์ผักนี้ต้องแบบ
4: เฮ้ยทำไมไม่ผ่านความร้อนเลย
6: เจอความร้อนเนี่ยมันยังกรุบกรอบอยู
4: ่
6: นะทาง
4: เข้าใจผิดนะ
6: ทางผัวก็คิดว่าแบบทำผักไม่สุกผักดิบให้เขากินอะไร
4: ครับผม
6: ก็เลยหยิบไม้ไปตี
4: นี่ถ้าวันนั้นคือแทงไปก็จะชื่อชื่อนะ
6: ผักแทงเมีย
4: เ
6: อ้ยผักพ่อค้า
5: แทงเมีย
6: แทงเมีย
5: แล้วถ้าวันนั้นเขาแบบดันชอบกรอบๆแล้วเขาไปแบบให้รางวัลเมียหนึ่งดอกนี่จะเป็นชื่อผักอะไรฮะ
4: ผักพ่อค้าจัดให้เมียนะครับผม
6: หนึ่งดอก
4: ครับ
6: ผักพ่อค้าตีเมียนะครับมีแค่ปีละครั้งเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินเกลือแร่เซลลูโลสช่วยลดเลือนยับยั้งการสร้างเซลล์มะเร็งด้วยนะ
4: น
6: ะฮะแล้วก็ช่วยเรื่องของระบบทางเดินอาหาร
4: พี่ว่าเหมือนฟักแมวนะฟิลคล้ายๆแบบว่าฟักแมวอ่ะเคยกิน
6: ก้านมันเล็กมากเลย
4: เออนะฮะ
5: ฟักแมว
4: ฟักแมวเรียกอย่างว่าอะไรนะ
6: ยอดฟักทอง
4: ไม่ใช่ฟักแมวดิเออน
5: ี่อยากรู้ที่มาของผัดผักฟักแมวเลยอ่ะทำไมชื่อเนี้ย
4: ฟักแมว
6: อยากรู้อ่ะ
5: อยากรู้เดินไปเจอแล้วอดใจไม่ไหว
4: คร
5: ับ
4: ผมนะครับฟักแมว
6: คนละฟักคนละแมว
4: ไม่แต่ละเขาเรียกชื่อว่าผักอะไรนะไหนก่อนนะ
5: ผักฟักแมว
6: ก็เรียกฟักแมวปะ
4: ผักเขาเรียกยอดอะไรนะอีกอย่างนึงอ่ะ
5: นี่นี่พี่กวงมีข้อมูลมาแล้วฮะพี่กวงมีข้อมูลมาแล้ว VR ของเรา
4: ไซโยเต้เหรอ
5: ไ
6: ซทำไมชื่อดูอินเตอร์จัง
7: ไซโยเต้ที่เหนือนะ
6: อ๋อเหรอที่เหนือเรียกไซโยเต้อะฮะ
5: ผมต้องไปแบบ
6: อ๋อไซโยเต้อันนี้ไงมีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลมาแล้ว
4: ไซโยเต้จ้า
5: คือเวลาผมไปสั่งผมต้องแบบสั่งแบบผัก
4: ยอดมะระล่ะ
7: คนละแบบ
4: ป่ะ
7: คนละแบบ
4: ยอดมะระหวานคนละแบบผักกูด
7: คนละแบบ
4: คนละแบบอ๋อนะฮะแต่มันทรงคล้ายๆกัน
6: คล้ายๆแบบคล้ายๆผักหวานอะไรเง
4: ี้
6: ย
4: นะฮะอ่ะแต่ตอนนี้อยากกินที่มีว่าพ่อค้าตีเมียนะครับออกเดือนละเอาออกปีละครั้งไงไปใต้ไปแล้วสุราษฎร์ไปแล้วไปเหนือบ้างดอยสะเก็ดเชียงใหม
5: ่นะ
4: คร
5: ับ
4: เดินทางนะแฟนคลับพุทธเดินทางเลย
6: แล้วแต่เลยนะพุทธไม่เกี่ยวนะ
4: ครับผม
6: ครับ
4: พ่อค้าตีเมียรออยู่นะ
6: หลังเบรกกลับมาเอาสักเรื่องนึงปอดโยกกับน้องพิมพ์ปิดท้ายวันนี้กันดีกว่า
4: ได้เลยช่วงหน้าคู่เดือดแฉ
6: ข่าวเช้า
4: ครับพิมพ์ผู้ชายเดี๋ยวมาจับบาส
8: แฉข่าวเช้า
9: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
10: ผลิตภั

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแฉเ
9: ช้าเช้า
8: เช้าพุทธพิมพ์นะครับ
9: ครับ
8: นะฮะเตรียมปอดย่อนไปอ
9: ี
8: กหนึ่งเรื่องจากนี่เลยวันสแตนด์อัพคอมเมดี้นะครับผมให้โซพีมของเราติดตามก็ได้ครับ
9: 19กุมภานะฮะ19กุมภานะครับ
8: โปรโมทอีกนะโอ้เรื่องยังไม่ได้เล่าเลยกล้าโปรโมทอีก
9: โปรโมทก่อนโปรโมทก่อน
8: หายชื่อเรื่องครับชื่อเรื่อง
9: ชื่อเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าบรรณารักษ์ที่รัก
8: นี่
10: บรรณารักษ์ที่รัก
8: นะครับผมปูจะตัวเก่งแล้ว
9: สั้นๆ
8: ครับบรรณารักษ์ที่รักบรรณารักษ์นี่คืออยู่ในห้องสมุด
9: ใช่แล้ว
8: โอเค
9: สั้นๆสั้นๆเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็น
11: แป๊บนึงเดี๋ยวผมมาช่วยเดี๋ยวผมมาแปลให้ผมมาแปลให้
8: โอ้โหม
11: า
8: ดีเลยไงเคเบิ้ลทนไม่ไหวอ่ะ
10: มันมีเคเบิ้ลป่ะ
9: โอเคโอเคโอเคพร้อมนะพี
10: ่มาพร้อมพร้อม
8: บรรณารักษ์ที่รัก
9: ครับผมเรื่องราวนี้เป็นผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนหนึ่งเขาหิวมากเขาหิวมากเขาคิดอะไรไม่ออกก็เลยเดินเข้าห้องสมุดไปครับผมเขาเจอหน้าบรรณารักษ์เขาก็เดินไปหาบรรณารักษ์แล้วก็พูดเลยว่าเจ๊ขอกะเพราจานนึงบรรณารักษ์ก็ตอบกลับมาว่าเฮ้ยนี่มันห้องสมุดผู้ชายคนนั้นก็ตอบกลับไปว่าอ๋องั้นขอกะเพราจานนึงครับ
11: โอ้ห้องสมุดมันต้องพูดเบาๆพี
8: ่ห้ามใช้เสียง
11: ห้ามใช้เสียงห้องสมุดมันต้องเบาๆห้ามใช้เสียง
12: ขอบคุณมากเลย
11: เดี๋ยวเก็บไว้10โมงครึ่งมันจะเริ่มฮามันจะซึมๆเหมือนเราซึมยาไปอ่ะมันจะเริ่มฮาห้ามใช้เสียงเน
9: า
11: ะ
9: ห้ามใช้เสียงฮะ
13: ไม่ได้เคเบิลนี
8: ่พี่ครับพี่ครับขออีกเรื่องได้มั้ยฮะมันสั้นเลย
9: อยากฟังอีกเรื่อง19มิถุนาเจอกัน
8: งานกล้าโปรโมทด้วย
10: รอซื้อรอซื้อ
8: รอซื้อ
9: โอ้ยหา19มิถุนานี่หาแน
8: ่โหนี่ปวดกรามเลยนะฮะ
9: ทำไมครับผม
8: หาวครับผมไม่ได้หัวร้อนนะครับปวดกรามนี่หาวเลย
10: นี่ปวดกรามเลยฮะ
8: ฮะ
9: ทำไมฮะ
13: กินปลาหมอคังดำแดดเดียวครับ
8: ผมบรรณารักษ์นะครับผมพกล่มเข้าป่านะฮะวันนี้2เรื่องนี่แหละ
9: ได้แล้ว
8: ครับผม
13: บรรณารักษ์ที่รัก
8: ใช่
9: บรรณารักษ์ที่รัก
8: คุณต้องอยู่กับเคเบิ้ลแหละคุณพีมเพราะว่าเขาเข้าใจคุณทุกอย่าง
13: เขาซัพพอร์ตคุณนะคุณ
8: ใช่
9: เขาจะแปลให้ผม
8: นะฮะ
13: เดี๋ยวคุณอยู่กับเคเบิ้ลต่ออีกสักชั่วโมงนึง
9: ไม่เป็นไรผมต้องไปหาบรรณารักษ์แล้ว
8: คุณแกมลินว่าไงรู้ไหมเฮ้ยตลกโคตรเอาใจเลยนะ
9: พี่อยากอ่านไหมฮะ
8: พระทองโอคิปะนะฮะนะครับ
13: บรรณารักษ์ ASMR
8: นี่มุกวันนี้ขำเดินหน้าน
9: ะครับผมค่อยๆย่อยฮะค่อยๆย่อย
8: นี่พวกพี่เล่าในห้องสมุดวะครับทำไมมันเงียบจังเลยฮะ
13: เขาบอกว่ามุกนี้เงียบสมกับเป็นห้องสมุดจริง
8: ๆครับผมโอ้ติดตามได้นะ19นะ
9: ครับผม19มิถุนาฝากด้วยครับ
10: ขายบัตรทางไหนอ่ะ
9: ขายบัตรยังไม่รู้เลย
10: ยังไม่รู้เลยเน
9: า
10: ะ
9: ไม่รู้อะไรเลยติดตามที่เพจยืนเดียว
8: ส่วนพรุ่งนี้ถ้าอยากเจอน้องพิมพ์เป็นตัวเป็นก็ไปที่นู่นได้เลยนะยูเนียนมอลล
9: ์ครับผมยูเนียนมอล
8: ล์ไปเชียร์อาร์เซนอลพร้อมกันนะครับใครที่เป็นแฟนคลับอาร์เซนอลก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ชาวกับน้องพิมพ์ไป
13: ขอให้พวกพี่ได้เฉลิมฉลอง
8: ขอบคุณน้องมาก
13: ข
8: อ
13: ให้พี่ได้สมหวัง
8: ถ้าน้องว่างก็มาแล้วกัน
13: ไม่ไป
8: เฮ้ยโหพี่เงี้ยโยม
9: กลัวดิกลัวพวกผมเดินถือถ้วยกลับบ้านนะดิ
8: เมื่อกี้ให้ช่วยขายของอยู่เลยนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันที่ยูนิมอลนะ2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับ
9: ครับ
8: ลุ้นงานอาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แจ็คแมงนะ
9: มีสัก10นาทีให้ผมสแตนด์อัพไหมฮะ
8: อ๋อได้ดิอยากสแตนด์อัพเดี๋ยวพี่จัดให้เลยโถไม่ต้องห่วง
9: ขอซิทดาวดูดีกว่าครับผม
8: ไปซ้อมมาเลยนะไปซ้อมมาเลยวันนี้อย่าให้ขายหน้าพี
9: ่โอ้ตาย
8: แล้วขอบคุณลูกค้าด้วยครับ
9: ได้ครับขอบคุณแบบอยู่ในห้องสมุดดีกว่
8: า
14: ขอบคุณอาหารสุนัขและแมววิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
9: ข
12: ขอบครับผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถครับ
13: Thank you
8: ออกมาจากห้องสมุดครับขออีกทีฮะ
9: อาหารสุนัขแมวอะไรไม่ใช่อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถครับ
8: ครับผมวันนี้ขอบคุณน้องพีน้องพุทธด้วย
9: ขอบคุณพี่จ๋า
8: ครับขอบคุณน้ำท่วมด้วยครับตั้งคุณกล้องมีกล่องด้วยอยู่ต่อน้องเคเบิลนะครับลองวิเอ็นอีกแล้วนะครับผมมีความสุขวันหยุดมากๆแล้วกันนะครับผมเจอกัน 8:00 น 10:00 นนะครับวันนี้พวกเราไปก่อนกับแชร
10: ์ข่าวเช้
8: าครับพี่พีพุทธชาวสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผม
5: แชร์ข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
7: ผลิตภัณฑ์

0: M Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่างนี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หร
0: อฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: FM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
0: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายและเปิดตลาดราคาทองปรับขึ้น 1,450 บาทอินซูรูกลับมาครับ
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เริ่มข่าวในช่วงนี้ด้วยสมาคมค้าทองคำนะครับได้เผยแพร่ราคาทองในวันนี้29พฤษภาคม2559นะครับเมื่อเวลา 9:03 นที่ผ่านมานะครับปรับเพิ่มขึ้น 1,450 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 69,350 บาทขายออก 69,550 บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ67,962 บาท28สตางค์และขายออกที่ราคา 73,50 บาทนะครับไปที่กรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะครับได้ขนทับสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้และสินค้าโอท็อปลดแรงทั่วประเทศวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกัน878อำเภอทั่วไทยติดตามรายละเอียดจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
11: นายนฤชาโหสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งจัดเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้ณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศโดยมีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดราคาส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักยศวัฒน์องค์ประภาสงานครับ
3: ที่เรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้นะครับมีข้อมูลโรคภูมิแพ้จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับติดตามจากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
2: คู่มือสุขภาพ
12: ภูมิแพ้เกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายมีปฏิกิริยากับสารก่อภูมิแพ้ต่างๆกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารฮิสตามินส่งให้เกิดการอักเสบตามอวัยวะต่างๆสาเหตุมีดังนี้พันธุกรรมลูกมีโอกาสเป็นภูมิแพ้สูงขึ้นหากพ่อแม่เป็นโรคภูมิแพ้สภาพแวดล้อมการสัมผัสกับควันบุหรี่มลพิษไรฝุ่นขนแมวและสุนัขละอองเกสรดอกหญ้า อาจเพิ่มโอกาสเป็นภูมิแพ้ได้อาการที่พบบ่อยในโรคภูมิแพ้คัดจมูกน้ำมูกไหลไอเป็นหวัดบ่อยคันตามผิวหนังต่างๆได้แก่ขอบตาในตาข้อพับและขาหายใจลำบากหอบแน่นหน้าอกหายใจมีเสียงหวีดผิวหนังบวมแดงมีผื่นคันที่ผิวหนังการรักษาโรคภูมิแพ้ควรค้นหาสารที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้โดยการทดสอบด้วยการสกิดที่ผิวหนังหรือเจาะเลือดตรวจหาสารภูมิแพ้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ใช้ยาเพื่อควบคุมและบรรเทาอาการภูมิแพ้ภายใต้การดูแลของแพทย์เสริมสร้างพฤติกรรมที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงได้แก่กินอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดและกรณีที่มีอาการของโรคภูมิแพ้ยังคงควบคุมได้ยากต้องปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยวัคซีนรักษาโรคภูมิแพ้สนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
13: จิตใจจะสบายได้เริ่มจากการไม่โกรธและให้อภัย
3: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: สังคมจะปลอดภัยเมื่อห่างไกลยาเสพติด
15: ด้วยความห่วงใยจากททบ. FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 18

0: เปิดวันศุกร์มาแบบอันตรายหน่อยนะฮะ Dangerous จากพี่คนหล่อนะฮะ Gemini คุณผู้ฟังครับอันดับที่18ประจำ EFM Playlist of the Week นะครับผมเป็นเพลงเข้าใหม่เลยนะฮะเชื่อว่าวีคนี้น่าจะขึ้นนะคุณผู้ฟังอันดับน่าจะขึ้นมากกว่า18นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้พรุ่งนี้บ่าย 3-5 โมง DJ Playlist of the Week นะครับกับน้อง DJ พิมพ์นะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Kevin ครับ10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับผม Happy Friday นะฮะสวัสดีวันศุกร์สุดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะครับเป็นวันศุกร์ที่แฮปปี้มากๆเลยเนาะหลายคนเงินเดือนออกแล้วนะครับรวมไปถึงเป็นวันศุกร์ที่เราจะได้เจอกับวันหยุดยาว3วันติดเสาร์อาทิตย์จันทร์คุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นวันสุดที่วัน

สุดเลยนะวันศุกร์ที่ยอดเยี่ยม1วันนะครับผมทักทายกันด้วยนะครับผมดีเจเคเบิลมาแล้วนะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ครับ2ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้ครับกับเพลงพอๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังปิ่นนะครับ1เรื่องเตือนคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับผมเพราะว่าวันนี้วันศุกร์หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยสบายๆนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus คุณผู้ฟังครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับสามารถลงทะเบียนได้จนถึง 4:00 นของวันนี้นะครับเช็คสิทธิ์ล่าสุดอยู่ที่4,215,050เท่านั้นคุณผู้ฟังเผื่อที่บ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอายังไม่ได้ลงก็ฝากเตือนหน่อยแล้วกันว่าวันนี้วันสุดท้ายถึง4 ทุ่มนะ

0: วันศุกร์มันก็ต้องสนุกสนานกันหน่อยนะคุณผู้ฟังครับนี่คือเธอที่รัก Paradox ในการมีจันเจ้าสล็อตแมชชีนสารวิเศษเจ้าขุนจีบไม่จบ Proxy แล้วก็เปิดต้นชั่วโมงมาด้วยอู้บ่จ้างนะครับหนึ่งงานจากพี่บี้สุกฤทธิ์ด้วยนะครับเมื่อกี้นี้แอบเข้าไปส่อง TikTok ของ JobsDB คุณผู้ฟังครับแล้วก็ไปดูแคมเปญใหม่ของเขานะครับน่ารักมากเลยนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปใน TikTok Facebook หรือว่า IG ของ JobsDB กันหน่อยนะครับเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งปล่อยแคมเปญใหม่ที่จะเปลี่ยนการหางานแบบเดิมๆของคุณออกไปเลยนะครับผ่านการบอกเล่าเรื่องราวจากตัวละคร2ตัวในเรื่องนะครับก็คือน้องเมอร์เมดและก็ซุนหงอคงนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยกำลังหางานที่แมทช์กับตัวเองมากที่สุดแล้วก็แน่นอนครับทั้งคู่ก็ได้เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะครับเพราะว่าที่ JobsDB มีงานหลากหลายนะครับครอบคลุมทุกแบบทุกประเภทแม้แต่เมอร์เมดหรือว่าซุนหงอคงเนี่ยก็ยังหางานตรงใจได้ที่ JobsDB ครับต้องบอกว่าเรื่องราวสนุกแล้วก็น่าสนใจมากนะคุณผู้ฟังครับเข้าไปดูกันได้นะครับลองรับชมแล้วก็ติดตามกันได้เลยในโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ JobsDB นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook IG หรือว่า TikTok ดูจบแล้วก็อย่าลืมแชร์บอกต่อเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับเพื่อส่งต่อความสนุกเหล่านี้กันด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ
3: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: พูดถึง JobsDB นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรมาอย่างยาวนานนะครับผมแน่นอนตอนนี้เนี่ยน้องๆที่อาจจะกำลังเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าเรียนจบแล้วอยู่ในช่วงที่กำลังหางานอยู่นะครับมันก็จะมีปัญหาต่างๆนานาคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นงานประเภทนี้เนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครช่วงไหนบางคนอาจจะไม่รู้หรือว่าบางทีเนี่ยการสมัครงานขั้นตอนต่างๆมันมีอะไรบ้างมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนโลกใหม่สำหรับน้องๆที่กำลังจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับเราก็เลยมีช่วง Jobs Gen Z นะครับมาพูดคุยปัญหาเหล่านี้แหละคุณผู้ฟังครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะพี่มาตูมนะครับ Senior Marketing Manager จาก JobsDB มาตอบคำถามให้น้องๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันได้ทุกวันจันทร์2ทุ่มถึง4ทุ่มกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: สวัสดีวันศุกร์ปล่อยความเหนื่อยทิ้งไปแล้วออกไปเติมรอยยิ้มกับเพื่อนๆการได้เม้ามอยกับเพื่อนสนุกที่สุดแล้ว
4: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
7: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
6: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
7: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
6: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: บางทีการเป็นหัวหน้าคนนะคุณผู้ฟังครับนอกจากงานที่จะต้องทำแล้วนะครับเราก็ต้องดูแลเรื่องของลูกน้องเราให้ดีด้วยนะครับคุณสบู่ครับคุณสบู่เล่าให้ฟังในพุทโธพุทโธเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหัวหน้าเสร็จแล้วน้องหนึ่งคนในแผนกเขาเนี่ยมักจะมีอารมณ์ที่รุนแรงนะครับแล้วก็มีปัญหาทางบ้านบ่อยๆล่าสุดน้องคนนี้เนี่ยตั้งครรภ์นะครับแล้วก็มีการคุยโทรศัพท์ในเวลางานเนี่ยนานถึง45นาทีนะครับแต่พอไปดูเนื้องานของน้องคนนี้เนาะ KPI ของเขาก็ไม่ได้ดรอปลงนะครับน้องก็จัดการเรื่องของงานได้ดีในฐานะหัวหน้าเนี่ยโอเคมันก็ต้องดูเรื่องของงานด้วยแล้วก็ต้องดูเรื่องของภาพรวมในแผนกของตัวเองด้วยนะครับเห็นน้องคนนี้เรารู้สึกว่ามันเหมือนทำให้แผนกของเขามีความท็อกซิกขึ้นนิดนึงแต่ว่างานเขาก็ไม่ได้แย่จะจัดการปัญหานี้ยังไงนะครับไปฟังเรื่องราวคุณสบู่ย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A-Time ของเรานะฮะพุทธพุทโทนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันพุธนะครับสัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเนชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโทพุทโทอย่าลืมโทนะ
1: สนับสนุนโดยโดเนชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM New Release
1: FM New Release ครับเมื่อวานนี้มีคนขอเพลงนี้มานะครับเข้าคืนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานของ Fellow นะครับฟีเจอริ่งกับน้องอาไอด้วยครับชื่อเพลงว่า Bloom นะครับเพลงนี้เนี่ยหยิบเอาคอนเซปต์ของดอกไม้มาเปรียบเลยกับความรักและการให้คุณค่ากับช่วงเวลาที่สวยงามในปัจจุบันซิงเกิลล่าสุด Fellow ฟีเจอริ่งอาไอ Bloom ฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
1: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
3: EFM Playlist of the Week
4: Champ of the Week
5: Number 1
6: ไม่รู้ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
7: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนมีฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัดและอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องให้ระวังน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับปภ.ได้ส่งเซลล์บอร์ดคาสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัตรและอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับติดตามรายละเอียดจากคุณชนากาเหลี่ยมทองครับ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรอำเภอเกาะคาและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัตรตำบลปงยกคกอำเภอห้างฉัตรตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นสูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ปภ.ได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 2และ NT ส่งข้อความเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักในอำเภอห้างฉัตรอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ1784ตลอด24ชั่วโมงชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับชาวปาเลสไตน์ในค่ายผู้ลี้ภัยชาติในกาซาซิตี้นะครับออกมาตรวจสอบความเสียหายของอาคารแห่งหนึ่งหลังถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยรายงานระบุว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุโจมตีดังกล่าวนะครับหลังจากที่กองทัพอิสราเอลได้ออกคำเตือนล่วงหน้าก่อนเปิดปฏิบัติการโจมตีก่อนหน้านี้ครับในวันเดียวกันนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลได้กล่าวว่าอิสราเอลนั้นกำลังขยายการควบคุมพื้นที่ในฉนวนกาซาท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยังคงตึงเครียดนะครับไปกันที่กองทัพเรือนะครับได้เดินหน้าฝึกกำลังพลฝีพายเตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศปีพุทธศักราช2569ทั้งการฝึกบนเขียงการจัดรูปขบวนและการบูรณะเรือพระราชพิธีเพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปอย่างสมพระเกียรติติดตามรายงานจากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองทัพเรือเดินหน้าการเตรียมความพร้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยขณะนี้กำลังพลฝีพายอยู่ระหว่างการฝึกพายบนเขียงฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้ำหนักพายท่าทางและจังหวะความพร้อมเพรียงก่อนเข้าสู่การฝึกพายในน้ำและการจัดรูปขบวนในแม่น้ำสำหรับการซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่ในลำดับต่อไปพร้อมกันนี้กองทัพเรือยังดำเนินการบูรณะและซ่อมแซมเรือพระราชพิธีณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีโดยภูมิปัญญาช่างเรือไทยโบราณเพื่อรักษาสภาพเรือพระราชพิธีให้สมบูรณ์ก่อนส่งมอบให้กรมศิลปากรประดับตกแต่งตามโบราณราชประเพณีสำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีรวม52ลำจัดเป็น5ริ้วขบวนใช้กำลังพลประจำเรือกว่า 2,200 นายโดยมีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือพระที่นั่งทรงประจำริ้วสายกลางและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานครับ
6: ทั้งวันที่คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่เป็นไร
1: รักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันนะครับผมนี่คือมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอพี่ว่านฉายแล้วเปิดต้นชั่วโมงไปด้วยใจเรายังตรงกันอยู่ไหมพี่แบงค์ปรีติเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคของเราสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ11โมง16นาทีชั่วโมงที่2กับดีเจเคเบิลนะครับเมื่อวานนี้ชาวนัวแฟนคลับTattoo Colorน่าจะดีใจนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยTattoo Colorเขาประกาศคอนเสิร์ตใหญ่มาแล้วนะครับผมกับคอนเสิร์ตTattoo Colorการละครั้ง6Tattoo Stadium ซึ่งรอบนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าบัตรจะหายากนะครับเพราะรอบนี้จัดที่ราชมังนะคุณผู้ฟังครับถือว่าค่อนข้างใหญ่กันเลยทีเดียวนะฮะชาวนัวเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตการละครั้ง6ของTattoo Colorเลย

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใกล้จากสครับนะครับรวมไปถึงมีอีกหลายเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วเอามาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังให้คิดถึงกันนะครับนี่คืออยู่ไม่ใช่ครับใกล้จากสครับนะครับก่อนหน้านี้มีอยู่บำรุงจากพี่ว่านนะครับแฟนลิปตาแล้วก็มันเป็นคลายโพลิแคทรวมไปถึง1เพลงจากแททูคัลเลอร์กับเพลงนี้มีชื่อว่าโกหกด้วยฮะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Carbon ครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: เมื่อคืนนี้ใน EFM Fandom Live นะครับเราก็ต้อนรับอุ้มและก็แบมจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มนะครับบอกคุณผู้ฟังแบบนี้เมื่อวานผมมาแทนพี่ดาวเนาะตอนนี้ยังปวดแก้มอยู่เลยนะครับยิ้มจนรู้สึกว่ามันปวดแก้มไปหมดน่ารักมากคู่นี้นะครับอยากให้ไปติดตามย้อนหลังโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ได้นะครับใน YouTube A Time ของเรานะครับ EFM Fandom Live และเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้อนรับเน็ตและก็เจเจนะครับจากซีรีส์พบเธอนะฮะรอติดตามกันได้ 20:30 น. ถึง 16:00 น. กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อาหารแมวและสุนัขแคนิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับคุณแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
3: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจจะรอกันเข้าบ้าน
0: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: ทุกเรื่องหลอนดูย้อนหลังกันได้นะครับที่ YouTube A-Time ของเราอังคารคุมปอง X นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังครับเราต้อนรับนะครับผมคุณเค้กส้มนะครับและคุณฟองน้ำนะครับเขาเป็น2คนที่ชนะแคมเปญอังคารคุมปอง Hero Story ของเรานะครับน่าจะมาเล่าเรื่องที่เขาชนะกันแบบสดๆย้อนหลังกันไม่ใช่ย้อนหลังสิเล่าเรื่องที่เขาชนะกันแบบสดๆตอน 20:00 ถึง 21:00 นะครับเพราะฉะนั้นติดตามกันได้ครับอังคารคุมปอง X นะครับขอบคุณด้วยครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันนอสิงและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุก
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับเดี๋ยวพี่แนนมาดูแลต่อคุณผู้ฟังช่วงบ่ายนะครับหยุดยาว3วันนะฮะพักผ่อนให้เต็มที่นะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับไปเที่ยวก็ขอให้เที่ยวให้สนุกแล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกคนกลับมาเจอกันอีกที่วันจันทร์วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยหนึ่งงานที่ส่งเข้ามานะครับแค่ได้คิดถึงยารินดาเจอกันวันจันทร์จ้ะ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ BFM 94เปิดวัน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ็อกซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับแรงต่อเนื่องนะครับประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายอีกสักครู่กลับมาครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐบาลเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกระแสตอบรับแรงอย่างต่อเนื่องนะครับมีประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า26ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 650,000 รายทั่วประเทศนะครับติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
11: นางสาวลลิดาเพื่อรุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียน25พฤษภาคมข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนร่วมโครงการ 26,207,092 คนและลงทะเบียนสำเร็จไป 25,487,764 คนในจำนวนนี้มีผู้ที่เคยเข้าร่วมลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสมากถึง18ล้านกว่าคนคิดเป็น 74% ขณะที่ผู้ลงทะเบียนรายใหม่มีประมาณ6ล้าน6แสนกว่าคนสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากจำแนกตามช่วงอายุพบว่าช่วง 31-45 ปีเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนมากที่สุดประมาณ8ล้าน2แสนคนรองลงมาคือกลุ่ม 46-60 ปีขณะที่ร้านอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมโครงการมากที่สุดโดยมีร้านค้าเข้าร่วมลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,29,000 กว่ารายโดยผ่านการตรวจสอบแล้วประมาณ 1,25,000 กว่ารายมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานในวันที่1มิถุนายนนี้ประมาณ 652,000 กว่ารายยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ไปที่ความคืบหน้าการระบาดของโรคอีโบลานะครับนายเทดรอสเกเบรียซุสนะครับผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะครับได้เดินทางไปยังจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการระบาดของโรคอีโบลาระลอกที่17ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพื่อให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่นะครับก่อนหน้านี้เกเบรียซุสได้โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่าเขาอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญสถานการณ์เพียงลำพังพร้อมกันนี้ยังได้ยกย่องบุคลากรทางการแพทย์ว่าเป็นกำลังหลักในการรับมือกับการระบาดของอีโบลาในครั้งนี้และว่าเขาจะเดินทางไปยังเมืองบูเนีย เมืองเอกของจังหวัดอิตุรีใน DR คองโกนะครับเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและข้อกังวลโดยตรงและจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อช่วยเหลือด้านกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกนะครับได้เผยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาอยู่ที่121คนนะครับทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมมีจำนวน 1,077 คนส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่ากำลังติดเชื้อดังกล่าวนะครับมี17คนรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมนะครับจำนวน246คนขณะที่เจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นอาจสูงกว่านี้นะครับสำหรับไวรัสอีโบลาที่ระบาดใน DR คองโกล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งต่างจากสายพันธุ์ CR ที่ขออภัยครับซึ่งต่างจากสายพันธุ์ซาอีนะครับที่เคยระบาดใน DR คองโกก่อนหน้านี้และมีวัคซีนป้องกันโรคในขณะที่ปัจจุบันนั้นยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดิบูโจแต่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งแอฟริกาได้ระบุว่ากำลังพัฒนาวัคซีนและคาดว่าจะมีใช้ภายในสิ้นปี2569นี้ครับ
12: คนเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆในชีวิตแต่การเตรียมตัวนั้นก็จะต้องมีความรู้ประกอบด้วยมีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วยสิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือต้องรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรรู้ว่าตัวต้องการอะไรพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่3มกราคม2516
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
2: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
3: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
4: พวกจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
3: า
4: ะ
3: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดรับสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
4: ง่ายเลย
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: ชี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็คุณมาศอัตมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้เราเริ่มด้วยข่าวสารดีๆนะครับอันนี้เป็นในส่วนของมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์นะครับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับโดยได้กำหนดจัดมอบรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกรางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรมนะประจำปี2569ในงานนะครับก็คือวันหม่อมงามจิตบุรชัดนะครับบุคคลสำคัญของโลกครั้งที่38นะครับในวันที่18ตุลาคม2569ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์นะครับโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีนะครับเป็นประธานในพิธีครับ
2: ค่ะจึงขอเชิญชวนนะคะสถาบันการศึกษาที่มีการสอนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศพิจารณาเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมรวมไปถึงการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีของนิสิตนักศึกษานะคะภายในวันที่19มิถุนายน2569ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ขอเชิญชวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เสนอคนพิการนะครับเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2559นี้นะครับโดยส่งได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจังหวัดต่างๆนะครับหน่วยงานสมาคมมูลนิธิที่เกี่ยวข้องนะครับภายในวันที่29พฤษภาคมก็คือวันนี้นะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับบุคคลประเภทคนพิการนะครับหรือว่าจะส่งที่มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ตึกมหิดลชั้น4ถนนราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าทางอีเมลก็คือ princessngamjit@gmail.com ครับ
2: ค่ะสำหรับข้อมูลแล้วก็คุณสมบัติต่างๆนะคะสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางมูลนิธิค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์023547391-4สำหรับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นสาขาอาชีพอื่นๆนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเสนอเข้ารับรางวัลโดยตรงค่ะ
1: นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับก็เป็นห่วงวันสำคัญทางศาสนานะครับนั่นก็คือเทศกาลวันวิสาขบูชานะครับในการนี้นะครับสำนักพระราชวังก็ประกาศแจ้งแล้วนะครับสำหรับการเข้าชมพระบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามในการนี้นะครับในวันที่30แล้วก็31เวลา 17:00 นนะครับอันนี้สำนักพระราชวังก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ณพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมราชวังครับ
2: ค่ะและได้แจ้งเปิดให้ประชาชนนะคะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่30และ31พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอความร่วมมือประชาชนเดินทางถึงจุดพักคอยก่อนเวลา 10:00 ค่ะเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะ
1: นะครับสำหรับในวันนี้นะครับทางรายการก็มีคลิปเสียงนะครับของนางสาวฟาริดาสนินะครับนักพยาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลานะครับซึ่งได้เดินทางมากกว่า 1,000 กิโลนะครับมาเพื่อแสดงความเคารพแม่หลวงของแผ่นดินนะครับเราไปรับฟังความรู้สึกของนางสาวฟาริดาสนิกันเลยครับ
2: อ๋อค่ะก็ไม่เป็นไรนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะแต่ว่าในเรื่องของการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีพระบรมศพนะคะในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมการถ่ายทอดสดนะคะงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการหารือร่วมกันทางด้านระบบการถ่ายทอดสดการประสานงานระหว่างสถานีแม่ข่ายและทีมผู้บรรยายเพื่อให้การถ่ายทอดสดเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สมพระเกียรติค่ะโดยมีการกำหนดนะคะแนวทางจัดผู้บรรยายจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD ค่ะสถานีโทรทัศน์ช่อง9นะคะ MCOT HD แล้วก็มีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT รวมถึงผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษและผู้บรรยายพิเศษค่ะ
1: นะครับโดยที่ประชุมนะครับได้เน้นย้ำในเรื่องของความถูกต้องนะครับของข้อมูลบรรยายโดยผู้บรรยายทุกคนนะครับจะต้องศึกษาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดของพระราชพิธีอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบร่วมกันและจะทำบทบรรยายนะครับเพื่อกำหนดจังหวะการบรรยายนะครับให้มีความเหมาะสมกับบรรยากาศภายในพระราชพิธีนะครับเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับชมแล้วก็รับฟังบรรยากาศนะครับอย่างสมบูรณ์ครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสดรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดปัญหาเฉพาะหน้าค่ะด้วยข้อมูลสำรองและสารคดีสั้นเพื่อให้การถ่ายทอดสดดำเนินต่อเนื่องตลอดพระราชพิธีโดยทุกฝ่ายนะคะยืนยันว่าจะร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมดีๆนะครับในเรื่องของการสร้างฝายชะลอน้ำนะครับโดยกองร้อยทหารพรานที่3503หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35ได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่345คณะครูนักเรียนนะครับโรงเรียนกลาโหมราชเสนาประชาชนจิตอาสาและก็ผู้นำชุมชนนะครับบ้านหม่องว่านะครับก็ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณลำห้วยขุนห้วยหม่องว่านะครับหมู่ที่6ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนะครับเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นะครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและก็บริโภคนะครับให้กับประชาชนเป็นการช่วยลดการพังทลายของดินอีกทั้งยังสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าและก็พื้นที่ทำการเกษตรของประชาชนนะครับก็ประมาณ200ไร่ได้รับประโยชน์นะครับจากการสร้างฝายชะลอน้ำนะครับในบริเวณลำห้วยนี้ครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่การพัฒนาโคกหนองนาโมเดลกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่33ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่33โดยกองพันมณฑลทหารบกที่33ค่ะได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยนะคะเข้าร่วมในภารกิจช่วยพัฒนาโคกหนองนาค่ะที่แปลงโคกหนองนาข้าวข้าราชบริพารที่บ้านเกษตรใหม่ตำบลหนองหานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่โดยมีน้องๆนักเรียนนะคะจากโรงเรียนแม่แกะน้อยนะคะจำนวน50คนอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและประชาชนจิตอาสา904เนี่ยเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: นะครับทีนี้เราลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่4นะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาท่านได้ลงพื้นที่นะครับไปตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองร้อยป้องกันชายแดนและก็หน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมกับมอบนโยบายนะครับแนวทางการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจกำลังพลนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างความสันติสุขในพื้นที่ครับ
2: ค่ะโดยในช่วงเช้านะคะได้ตรวจเยี่ยมกองร้อยป้องกันชายแดนที่5ตำบลปาเสมัสอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบค่ะ
1: นะครับจากนั้นนะครับคณะก็ได้เดินทางต่อไปยังค่ายกัลยาณิวัฒนานะครับเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะครับกับกำลังพลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดณโรงประกอบเลี้ยงนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151แล้วก็ได้สอบถามความเป็นอยู่นะครับสภาพจิตใจพร้อมกับเน้นย้ำนะครับในเรื่องของสวัสดิการควบคู่ไปกับการฝึกนะครับตามมาตรฐาน ที่เป็นระบบแล้วก็มีความปลอดภัยครับ
2: ค่ะโดยในช่วงบ่ายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จสุริโยไทยก่อนจะเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เพื่อที่จะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการต่อเลยครับ

0: นะครับก็เป็นบทเพลงกราบแผ่นดินนะครับของคุณพงษ์สิทธิ์คำภีร์นะครับแล้วก็มาในช่วงนี้นะครับมาดูในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของฝนฟ้ากันบ้างนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งเตือนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านนะครับประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ก็ขอให้ประชาชนนะครับบริเวณประเทศไทยนะครับได้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายนะครับจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ที่ใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: นะครับอันนั้นก็เป็นภาพรวมนะครับแล้วก็มาเจาะเป็นบางพื้นที่กันบ้างนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็มีประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับแล้วก็บอกว่าพื้นที่ประสบภัยมีที่ไหนบ้างนะครับโดยวันนี้นะครับทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนอันนี้ผ่าน Facebook นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM นะครับโดยระบุว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งเตือนมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับใน2อำเภอก็คืออำเภอห้างฉัดและก็อำเภอเกาะคาและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับก็ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มนะครับในพื้นที่ริมคลองลำน้ำนะครับหรือว่าที่ลุ่มต่ำแล้วก็ที่ลาดเชิงเขาครับ
1: ค่ะโดยเฉพาะตำบลเวียงตาลตำบลห้างฉัดตำบลปงยางโคกอำเภอห้างฉัดตำบลลำปางหลวงอำเภอเกาะคาและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็น AIS True แล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับก็ได้ส่งข้อความแจ้งเตือนนะครับผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับแจ้งเตือนฝนตกหนักนะครับอำเภอห้างฉัดอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับทางไลน์ของปภ.นะครับที่รับแจ้งเหตุ1784ท่านสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนนะครับไลน์ ID ก็คือ @174ddpmนะครับหรือว่าจะโทรสายด่วนนิรภัยของปภ.นะครับ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะในส่วนของการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดเนี่ยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6ก็ได้จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะในพื้นที่ของโรงเรียนเทศบาลแสนสุขอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้ดำเนินการเก็บกวาดเศษกระจกฝาหลังคาอาคารเรียนและหน้าต่างที่ได้รับความเสียหายหลุดออกจากตัวอาคารรวมถึงตัดแล้วก็เคลื่อนย้ายกิ่งไม้ต้นไม้ที่หักโค่นเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพปลอดภัยโดยเร็วค่ะ
0: นะครับแล้วก็บางพื้นที่นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการช่วยเหลือเริ่มที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะครับได้ตรวจความพร้อมของชุดบรรเทาสาธารณภัยนะครับยุทโธปกรณ์และก็อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดเตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อรองรับการเข้าช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับณฐานปฏิบัติการบ้านวังแก้วนะครับกองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอีกหน่วยหนึ่งนะครับก็คือกองพันทหารม้าที่7กรมทหารม้าที่2กองพลทหารม้าที่1นะครับก็ได้ดำเนินการตรวจความพร้อมนะครับของชุดปฏิบัติท่านบรรเทาสาธารณภัยนะครับเตรียมพร้อมของหน่วยทางด้านกำลังพลยานพาหนะอุปกร เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เหตุบรรเทาสาธารณภัยอื่นๆณลานพื้นแข็งนะครับของหน่วยนะครับในค่ายพิชัยดาบหักนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: ค่ะและสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: โอกาสดีเวทีของเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีกลับมาแล้วอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับการประกวดดนตรีสากลร่วมสมัยในโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทุนการศึกษาร่วมกว่า 400,000 บาทกองทัพบกและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนทีมเยาวชนอายุ 12-18 ปีเข้าร่วมการประกวดในนามวงดนตรีของโรงเรียนหรือสถานศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12มิถุนายน2569สอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kita.musicaward.com หรือที่ Line ID @kita_award มาร่วมกันขับร้องบรรเลงบทเพลงอันทรงคุณค่าให้ดังพร้อมกันทั้งแผ่นดิน
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
4: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: ค่ะและสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะโรคที่มากับน้ำท่วมขังดินโคลนแล้วก็ปัสสาวะสัตว์โดยเฉพาะหนูสังเกตอาการเบื้องต้นกันให้ดีนะคะเกี่ยวกับโรคฉี่หนูค่ะก็จะมีในส่วนไข้สูงปวดหัวปวดเมื่อยตาแดงคลื่นไส้อาเจียนนะคะซึ่งหากพบว่ามีอาการรุนแรงก็อาจถึงขั้นไตวายหรือเสียชีวิตได้วิธีป้องกันง่ายๆนั่นก็คือเลี่ยงนะคะลุยน้ำท่วมขังสวมรองเท้าบูทถุงมือเมื่อต้องลุยน้ำแล้วก็รีบล้างตัวให้สะอาดหลังจากที่เราเนี่ยสัมผัสน้ำสกปรกมาแล้วนั่นเองค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาเรื่องกิจกรรมดีๆนะครับอันนี้ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็คือรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับก็คือ Bangkok Pride Festival 2026นะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดก็คือ Pat the World with Pride ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญนะครับที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกนะครับก็คือ World Pride 2030ครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือว่าพม.ก็ได้ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนอย่างใกล้ชิดนะครับในการส่งเสริมประเด็นความเท่าเทียมระหว่างเพศและก็สนับสนุนกิจกรรมต่างๆผ่านกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศครับ
1: ค่ะในปีนี้นะคะนอกเหนือจากการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานเทศกาล Pride Festival ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศแล้วนะคะทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะยังได้มีการร่วมมือนะคะได้ร่วมมือกับ Bangkok Pride ขออภัยค่ะร่วมมือกับ Bangkok Pride นะคะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนจังหวัดนำร่องเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศค่ะจำนวน58จังหวัดด้วยกันนะคะเพื่อที่จะเตรียมการความพร้อมแล้วก็สนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพระดับโลกนะคะ World Pride 2030ของประเทศไทยด้วยค่ะ
0: ครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นการแสดงศักยภาพเชิงพื้นที่นะครับว่าประเทศไทยนี่มีความพร้อมนะครับทั้งระบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศจากทั่วโลกไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในกรุงเทพเท่านั้นแต่ยังสร้างเครือข่ายนะครับขยายไประดับท้องถิ่นด้วย เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกนะครับทางด้านสิทธิมนุษยชนแล้วก็ระบบเศรษฐกิจสีรุ้งนะครับในระยะยาวครับ
1: ค่ะรัฐบาลนะคะก็ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนความหลากหลายและความเท่าเทียมมาโดยตลอดและก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะจนทำให้ประเทศไทยมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมบังคับใช้นะคะซึ่งงาน Bangkok Pride Festival 2026ปีนี้นอกจากจะมีขบวนพาเหรดนะคะของชาวสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่ยาวเกือบ5กิโลเมตรค่ะระยะทางตั้งแต่สวนสาธารณะคลองช่องนนทรีมุ่งหน้าสู่ถนนสีลมและพระราม1แล้วนะคะยังมีการนำวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานมาแสดงด้วยไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือวงหมอลำระเบียบวาทศิลป์วงหมอลำระดับตำนานที่จะมาร่วมแสดงบนเวที Pride Stage ที่สนามเทพหัสดินด้วยค่ะ
0: นะครับอันนั้นก็เป็นกิจกรรมในวันอาทิตย์นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไหนก็มาวางแผนดีๆนะครับในการเดินทางด้วยมาถึงโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็สำหรับการลงทะเบียนรับสิทธินะครับในโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเป็นมาตรการลดค่าของชีพของรัฐบาลนะครับเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนโดยได้เปิดให้ประชาชนนะครับได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ29พฤษภาคมซึ่งก็จะเป็นวันสุดท้ายโดยในกลุ่มของประชาชนทั่วไปนะครับก็ประมาณ30ล้านคนซึ่งรัฐบาลก็จะช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40%สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและก็บริการที่กำหนดนะครับโดยรัฐนี่จะสนับสนุนได้นะครับไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันหรือว่าสูงสุดก็คือ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครับ
1: ค่ะแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะก็มีการเช็คสิทธิ์ค่ะดิฉันเช็คสิทธิ์ก่อนที่จะเข้ารายการนะคะก็เหลือสิทธิ์ในการลงทะเบียนนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอยู่ที่ 4,159,380 สิทธิ์ด้วยกันนะคะก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนแอปพลิเคชันได้ค่ะสามารถลงได้ไปจนถึงเวลา 22:00 น.นั่นเองค่ะ
0: นะครับทั้งนี้นะครับประชาชนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกนะครับก็คือ1มิถุนายน2559ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันเริ่มใช้สิทธิ์นะครับฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับวันแรกก็คือ15มิถุนายนนะครับ 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันแล้วก็จะสิ้นสุดโครงการนะครับวันที่30กันยายนเวลา23นาฬิกาคือ5ทุ่มนะครับอันนี
1: ้
0: แต่ที่สำคัญคือลงทะเบียนแล้วอย่าลืมเติมเงินนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ในอะไรนะครับ
1: G-Wallet
0: G-Wallet นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็อย่าลืมนะครับเติมเงินเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆนะครับประชาสัมพันธ์นักออกแบบนะครับผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปนะครับได้เข้าร่วมงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการการพัฒนาแฟชั่นไทยจากภูมิปัญญาชุมชนนะครับสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลนะครับภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์หรือว่าซอฟต์พาวเวอร์นะครับสาขาแฟชั่นโดยกรมประชาสัมพันธ์นะครับจัดที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ครับ
1: ค่ะก็พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจสุดตระการตาค่ะการเสวนาและเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านซอฟต์พาวเวอร์และพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากภูมิปัญญาชุมชนไทยสู่เวทีโลกนะคะรวมไปถึงการเรียนรู้เทคนิคการนำภูมิปัญญาไทยมาปรับใช้ในแฟชั่นร่วมสมัยอย่าพลาดเลยนะคะสำหรับงานในครั้งนี้โอกาสสำคัญค่ะที่จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นไทยและเปลี่ยนความรู้แล้วก็ชมแฟชั่นไทยที่ผสานภูมิปัญญาชุมชนสู่ระดับสากล นั่นเองค่ะ
0: นะครับแล้วก็มีเรื่องสำหรับน้องๆอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็เชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับได้ร่วมส่งผลงานประกวดเรียงความนะครับเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมถ่ายทอดความรักความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผ่านตัวอักษรและก็ความคิดสร้างสรรค์พร้อมชิงรางวัลแล้วก็เกียรติบัตรนะครับในหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายก็คือป.4ถึงป.6นะครับเขียนเรียงความในหัวข้อพ่อหลวงทรงรักห่วงปวงประชาส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับม.1ถึงม.3เขียนในหัวข้อราชันผู้ปกป้องแผ่นดินไทยแล้วก็ระดับ ุติยมศึกษาตอนปลายนะครับม.4 ถึงม.6 แล้วก็รวมถึงปวช.ด้วยนะครับเขียนในหัวข้อร่มฉัตรพระทรงชัยสร้างกองทัพไทยก้าวทันโลกนะครับอันนี้ชิงทุนการศึกษานะครับ 184,000 บาทเลยทีเดียวนะครับก็จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับซึ่งเป็นทั้งนักพูดนะครับเป็นทั้งวิทยากรเป็นทั้งนักเขียนซึ่งก็มีผลงานด้านภาษาไทยนะครับแล้วก็มีเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับก็ประกอบด้วยท่านอาจารย์พะเยาพัฒนพงศ์นะครับดร.อภิชาติดำดีแล้วก็อาจารย์สมชายหนองฮีนะครับน้องๆ นะครับก็สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่3สิงหาคมนะครับตามแบบฟอร์มที่ทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมกำหนดก็จะประกาศรายชื่อนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับในวันที่14กันยายน2569นะครับก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับ
1: ค่ะแล้วก็แจ้งเตือนกันอีกสักหนึ่งโรคในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะนั่นก็คือไข้เลือดออกค่ะซึ่งโรคนี้นะคะก็จะมียุงลายเป็นพาหะอาการเริ่มต้นก็อาจจะดูเหมือนไข้ทั่วไปแต่ถ้าว่าเราหากแต่ถ้าหากเนี่ยเราปล่อยไว้อาจรุนแรงถึงขั้นช็อกได้โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นนะคะก็ควรที่จะหมั่นสังเกตอาการเบื้องต้นนั่นก็คือจะมีไข้สูงเฉียบพลันปวดหัวปวดเมื่อยมีผื่นแดงคลื่นไส้อาเจียนค่ะแล้วก็อ่อนเพลียผิดปกติวิธีป้องกันง่ายๆนะคะก็ด้วยหลัก3เก็บนั่นก็คือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเก็บน้ำปิดฝาภาชนะให้มิดชิดซึ่งถ้าในช่วงนี้หากเรามีไข้สูงเกิน2วันนะคะหรือมีอาการซึมเลือดออกผิดปกติเนี่ยก็ควรที่จะรีบพบแพทย์ทันทีค่ะ
0: นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกนะครับก็มีกิจกรรมทางศาสนาที่พุทธมณฑลนะครับอันนี้ 7:00 น.ก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับ 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีนะครับเป็นผู้แทนพระองค์มาปฏิบัติพิธีนะครับเรียกว่าเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระสนเนื่องในวันวิสาขบูชาแล้วก็เวียนเทียนประทักษิณนะครับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เวลา 18:30 นนะครับมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนานะครับสนทนาธรรมแล้วก็บรรยายธรรมก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนในห่วงวันหยุดยาวอย่างน้อยก็3วันนะครับก็ไปร่วมพิธีทําบุญตักบาตรนะครับฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็เวียนเทียนในช่วงค่ำนะครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาซึ่งในวันจุดนี้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับรัฐบาลเดินหน้ารับสมัครอาสาพยาบาลชุมชน 10,000 คนนะครับปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอสม.และเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเรียนในจังหวัดชัยนาทอีกสักครู่กลับมาครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: 7 วัน 7 วัน 7 วันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับเริ่มกันที่สภามีมติ308ต่อ126เสียงนะครับไม่ส่งสสชนภัทรนาคสัวให้กับ DSI ดำเนินคดีโดยงดออกเสียง2นะครับไม่ลงคะแนน3เสียงนะครับไปต่อกันที่รัฐบาลเดินหน้ารับอาสาสมัครพยาบาลชุมชน 10,000 คนนะครับเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอสม.เป็นการดูแลสุขภาพในระดับท้องถิ่นติดตามรายงานจากคุณยุวธิดาภูคำนวณครับ
9: นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุขผลิตอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.จำนวน 10,000 คนเพื่อที่จะปฏิบัติงานเชิงรุกร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดูแลส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงบ้านติดเตียงรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางแม่และเด็กด้วยทั้งนี้ในปี2569กรมสนับสนุนบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวทางในการผลิตอาสาพยาบาลชุมชนโดยมีการเปิดรับสมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและเว็บไซต์สถาบันบรมราชนกในช่วงไตรมาสที่3ถึง4ของปีนี้โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุตั้งแต่22ถึง70ปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะมีการสอบสัมภาษณ์และจิตวิทยาก่อนทำการเซ็นสัญญา2ปีและนำผู้สมัครเข้ารับการอบรมจากศูนย์ฝึกระดับเขตอย่างไรก็ตามรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้เกิดอาสาพยาบาลชุมชน 10,000 คนต่อปีให้ไม่กระทบต่อระบบสาธารณสุขและเป็นการเพิ่มทักษะและเสริมระบบดูแลผู้ป่วยในชุมชนขออย่าเป็นกังวลเพราะรัฐบาลจะตรวจสอบรายละเอียดและรับฟังทุกข้อเสนอและพยายามที่ให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาศักยภาพคนในระบบบริการสุขภาพให้ดีที่สุดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับชลประทานเชียงใหม่จับมือเทศบาลตำบลหนองหอยขุดลอกลำเหมืองพญาคำยาวกว่า2กิโลเมตรนะครับเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำและกักเก็บน้ำเพื่อเกษตรกรรมคลายความกังวลให้กับชาวบ้านจากน้ำท่วมซ้ำรอยนะครับติดตามรายงานจากคุณศศิดาราสิงหเนตรครับ
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลหนองหอยติดตามความคืบหน้าของการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในลำเหมืองพญาคำตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปิดทางน้ำไหลให้สะดวกก่อนที่ฤดูฝนจะมาถึงโดยลำเหมืองสายนี้มีความยาว2กิโลเมตรทำหน้าที่เป็นทั้งทางส่งน้ำเพื่อการเกษตรไปยังปลายลำเหมืองที่ตำบลชมพูอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่และเป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำหลากจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปกักเก็บไว้ในหน้าแล้งเนื่องจากตำบลหนองหอยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรองรับน้ำจากตัวเมืองและแม่น้ำปิงทำให้ในปี2567เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ถึง2ครั้งช่วงปลายเดือนกันยายนและต้นเดือนตุลาคมมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน7หมู่บ้าน 5,748 ครัวเรือนนอกจากนี้เทศบาลตำบลหนองหอยยังเตรียมขุดลอกลำเหมืองสาธารณะที่เหลืออีก4สายคือลำเหมืองทรายลำเหมืองกลางลำเหมืองแก้วและลำเหมืองหนองพึ่งพร้อมปรับปรุงระบบผนังกั้นน้ำริมฝั่งเพื่อป้องกันน้ำเอ่อล้นตลิ่งควบคู่กันไปด้วยศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดทเวียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคที่สารกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมนะครับส่วนต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ครับ
11: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: กองทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ชีวิตจะมีค่าเมื่อเราใส่ใจในทุกช่วงเวลา
2: EFM Playlist of the Week
3: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 17

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Play by
4: DJ Nan
5: สวัสดีคุณฟังนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วเช็คอินกันในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างชาวแก๊งบ่ายโมงของเราเงินเดือนออกแล้วแฮปปี้ไหมแล้วก็เป็นวันศุกร์ด้วยก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะมีความแฮปปี้เป็นพิเศษในวันนี้นะแล้วก็เป็นวันศุกร์ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมด้วยนะคะเอาเป็นว่าเพลย์ลิสต์ต้นชั่วโมงแรกของเราเป็นจังหวะโยกๆพอสวยๆแล้วกัน

ำได้ว่าเมื่อวานนี้ตอนปลายชั่วโมงมีน้องคนนึงเขาบอกเขาเป็น first stopper เขาอยากฟังเพลงนี้แต่ว่าเผอิญเมื่อวานเปิดของวงนี้ไปแล้วต้นชั่วโมงแรกนะคะก็เลยบอกว่าถ้าพรุ่งนี้มาทวงนะเดี๋ยวพี่นันเปิดให้ก็น้องมาตามสัญญาก็เปิดให้ตามสัญญาเหมือนกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen Woo!มาแล้วนะชาวแก๊งไหวโมงมารายงานตัวแล้วนะคะที่พูดว่าวันนี้เป็นวันเงินเดือนออกก็มีชาวฟรีแลนซ์เนี่ยเขาประท้วงมาเขาบอกว่าโอ๊ยคนทำงานออฟฟิศนะใช่สิวันศุกร์แล้วแต่ว่าคนทำงานฟรีแลนซ์แบบเรานี่พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังต้องทำงานฮึบฮึบสู้กันต่อไปเหมือนว่าให้กำลังใจตัวเองไปด้วยเลยในประโยคเดียวกันก็เลยอยากจะขอสักเพลงนึงสำหรับฉลองวันศุกร์นี้หน่อยแล้วก็บอกว่าอยากฟังเพลง Body Slam ก็เลยนึกถึงเพลงนี้คนมีตังค์แต่มีเป็นบางวันนะโดยเฉพาะวันนี้รวยเลยแต่พรุ่งนี้ไม่รู้

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยใหม่โดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: หัวสายของคุณน้ำเนี่ยแนนว่าน่าจะเป็นสายที่ใครหลายๆคนรู้สึกคล้ายๆกันหรือแม้กระทั่งอาจจะเจอกับปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะคุณน้ำเองเนี่ยเพิ่งตรวจเจอว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็บวกกับมีภาวะที่เหนื่อยจากการทำงานด้วยหลายครั้งเลยก็จะเผลอหงุดหงิดแล้วก็อารมณ์เสียใส่คุณแม่บ่อยๆนะคะจนคุณแม่ก็รู้สึกน้อยใจมีร้องไห้ด้วยคุณน้ำเองก็ไม่ได้รู้สึกดีที่ทำแบบนั้นนะแต่ว่าจะหาทางออกยังไงดีเพราะว่าไอ้จังหวะเวลาปะทะเนี่ยโอ้แน่ว่ามันก็คุมตัวเองยากเหมือนกันนะคะก็มีคุณหมอท็อปเนี่ยมานั่งเป็นเก้าอี้ปรึกษาตัวที่4นะในช่วงของพุทธพุทธเทอร์ปิสทุกพุทธสิ้นเดือนด้วยนะคะคุณหมอก็แนะนำว่าบางทีกลับจากทำงานมาเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าบ้านเลยให้เราลองชะลอการเข้าบ้านการปะทะไปก่อนลองเคลียลองนั่งสงบสติอารมณ์ก่อนอาจจะนั่งในรถอยู่สักพักนึงเพื่อเหมือนเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจเราว่าเราเข้าไปมันอาจจะต้องเจอในสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยอยากเจอเท่าไหร่อย่างเช่นแบบการระบายจากคุณแม่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะพอเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ตกใจเหมือนกับตอนที่เรากลับจากทำงานปุ๊บแล้วเข้าบ้านเลยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะใช้สัญญาณมือนะบอกว่าโอเคแบบตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะฟังปัญหาจากแม่นะเดี๋ยวขอสงบสติอารมณ์แป๊บนึงแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เข้าไปหาเขาเองก่อนแล้วก็เข้าไปถามถ่ายว่าวันนี้มีอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะซึ่งแนนว่าคนหลายๆคนที่มีปัญหาแบบนี้เนี่ยพอฟังคุณหมอแนะนำเราก็จะมีความเอะในใจแล้วว่าโหจะมันทำไม่ได้ง่ายๆนะกับการดีลกับคุณแม่ที่มันเป็นระบบ1234แบบนี้บางทีเขาก็ไม่เข้าใจอาจจะมาวีนเราอีกก็ได้คุณหมอก็บอกว่าใช่มันไม่ง่ายเลยแต่มันก็เหมือนการซ้อมหนีไฟเราอาจจะไม่ได้ทำสำเร็จในครั้งแรกอาจจะเป็นครั้งที่5ครั้งที่6ก็ได้ก็เผื่อใครมีปัญหาแบบนี้นะคะลองเอาวิธีของคุณหมอไปทำดูนะเหมือนที่คุณหมอบอกว่าลองฝึกหลายๆรอบดูอะไรอะไรอาจจะดีขึ้นนะคะพูดท้องพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
0: พูดท้องพูดโทอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
4: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: พาช่างภาพพาไปมูตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวาฮู้ฮู้
5: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
6: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Percessไลเคนจัสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปปี้และเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: เดี๋ยวรอเลยนะคะต่อจากนี้แต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปรเนี่ยเขาจะมีช่วงใหม่ชื่อว่า Jobs Gen Z เดือนละ1ครั้งที่จะให้ตัวแทนน้องๆ Gen Z หรือว่าบัณฑิตจบใหม่หรือว่าเป็นกลุ่ม First Jobber เนี่ยมานั่งในรายการนะคะแล้วก็มาถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของโลกการทำงานการหางานการสมัครงานการสัมภาษณ์งานอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องงานนะคะโดยจะมีพี่มะตูม Senior Marketing Manager จาก JobsDB เนี่ยมานั่งให้คำตอบให้คำแนะนำกันในรายการเลยก็เจอกันได้นะคะทุกวันจันทร์กับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค
2: ่
4: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
0: EFM New Release
4: EFM New Release วันนี้นะคะเป็นหนึ่งงานที่เป็นผลงานฉลองครบรอบ30ปีของวงพอสนั่นเองเพลงนี้เป็นการโคจรมาเจอกันระหว่างวงพอสแล้วก็พี่ป๊อตธนชัยนั่นเองนะคะซึ่งเพลงบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เวลาที่เราไม่สามารถที่จะมอบสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการได้ก็ต้องปล่อยกันไปแล้วก็อย่าย้อนกลับมาหากันอีกโอ้มีความเดือดเหมือนกันนะสำหรับธีมของเพลงนี้นะคะแล้วก็ในพาร์ทของดนตรีเนี่ยมาในแนวร็อกบัลลาดที่มีการใส่เครื่องดนตรีคลาสสิกเข้ามาทำให้เพลงมันมีมิติกว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นเสียงไวโอลินเชลโลแล้วก็ลายประสานของคอรัสรวมไปถึงเมโลดี้เศร้าๆด้วยนะคะงานจากวงพอสฟิชเชอริงกับพี่ป๊อตธนชัยกับซิงเกิลนี้ที่มีชื่อว่าเสียงเพลงสุดท้าย

0: EFM New Release
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan Woo!เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะต้อนรับวงแบมมานะคะพูดคุยกันกับคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีของเขานะคะที่มีชื่อว่าแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตนั่นเองเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
2: Number 8 Super Super Boring ยังไงครับเฮียทำไมครับเฮีย
4: ครับเฮียบัส
2: ไม่อยากทำครับเฮีย
5: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง Playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมติสภาไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรให้ DSI คดีเว็บพนันในสมัยประชุมสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: รีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สภาผู้แทนราษฎรลงมติ308ต่อ126เสียงไม่ส่งตัวสสชนพัฒน์ให้ DSI ดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมด้วยสสส่วนใหญ่ให้เหตุผลคงต้องหลักการขอไปครับต้องคงหลักการคุ้มครองการทำหน้าที่สสในสมัยประชุมคุณสวัสดิ์ท่านเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ภายหลังการจบลงมติการขอตั้งกรรมธิการศึกษาโครงการแลนด์กิจเสร็จสิ้นได้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อขอความเห็นจากสมาชิกในการขอให้สภาผู้แทนราษฎรเรียกตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วสสพรรคก้าวธรรมรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในช่วงสมัยการประชุมและโดย DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอนุญาตให้พนักงานสอบสวนคดีทำการออกหมายเรียกประธานในที่ประชุมจึงขอความเห็นจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งได้มีสสพรรคประชาชนอย่างนายณัฐวุฒิบัวประทุมได้ขออภิปรายในเรื่องดังกล่าวโดยมองว่าเอกสิทธิ์ในเรื่องของความคุ้มกันนั้นก็ไม่ใช่ความคุ้มกันแบบเบ็ดเสร็จแต่คือการมีเงื่อนไขว่าดำเนินการตามข้อดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในทุกกรณีที่ถูกคดีอาญาและไม่นับในคดีแพ่งและความคุ้มกันก็อาจถูกเพิกถอนได้หากความเห็นสภาผู้แทนราษฎรเห็นสมควรให้ดำเนินการในเรื่องของคดีด้านสสพรรคประชาชาติอย่างนายซูการโนมะทากล่าวว่าการมีเอกสิทธิ์คุ้มครองไม่ใช่ให้สมาชิกรัฐสภาอยู่เหนือกฎหมายเพราะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้ด้านนายชนพัฒน์จากพรรคก้าวธรรมได้ใช้สิทธิชี้แจงต่อที่ประชุมยืนยันว่าตัวเองพร้อมเข้าสู่กระบวนการแต่ก็ต้องยึดตามหลักการเพราะหากปิดสมัยประชุมส่วนตัวก็หลีกหนีไม่พ้นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายจากนั้นประธานในที่ประชุมเห็นว่าเมื่อมีสมาชิกหลายฝ่ายได้ครบจำนวนแล้วก็มีการลงมติโดยสรุปว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวน DSI ส่งหนังสือเรียกตัวนายชนพัฒน์สอบถามเห็นพิพัฒน์รายงานครับ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายความอาลัยพระแม่แห่งแผ่นดินติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
6: ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกเหนือจากการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบแล้วภาคประชาชนและจิตอาสาจากทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อน้อมถวายความอาลัยส่งเสด็จพระแม่แห่งแผ่นดินเป็นครั้งสุดท้ายโดยกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดและสำนักงานเขตเตรียมจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน3ล้านดอกตามรูปแบบที่กำหนดไว้ทั้งหมด10รูปแบบพร้อมจัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์รวมทั้งสิ้น95แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะที่ในส่วนของภูมิภาคอาทิที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัยต้นแบบอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มสตรีต่างๆได้รวมพลังจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ครบทั้ง7ประเภทเพื่อให้ประสบนิกรในพื้นที่ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยดอกไม้จันทร์ทุกดอกที่หลอมรวมขึ้นจากความตั้งใจของพี่น้องประชาชนในครั้งนี้จึงเป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความอาลัยที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันน้อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างสมพระเกียรติสูงสุดวรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียบเรียง
7: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆ ที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีใครทำได้ทุกอย่างหรอกไม่ไหวก็พอรู้สึกท้อก็พัก
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nen. Woo!

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: แนนเชื่อว่าเมื่อคืนแฟนๆของอุ้มแบมน่าจะรู้สึกฟูลฟิลเหมือนชื่อซีรีส์เขานั่นแหละฟูลฟิลรักเติมเต็มนะคะเพราะว่าเราก็มีภารกิจของคู่รักมีทั้งภารกิจการแบบเป็นคนรัก101เนาะมาเช็คกันหน่อยว่าเขารู้ข้อมูลของอีกฝ่ายมากแค่ไหนนะคะหรือว่าจะเป็น POV น่ารักน่ารักให้ลองแบบเติมใจให้กันในวันเหนื่อยล้าทั้งหมดนี้ยังดูย้อนหลังกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพฤหัสหน้าเดือนมิถุนายนนะคะต้อนรับอีก1คู่จากซีรีส์พบเธอน้องเนแล้วก็น้องเจเจนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้แฟนๆก็ทยอยส่งแฟนฟิกกันเข้ามาได้แล้วนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
1: เดี๋ยวหลังเบรกนะคะเรามาคุยกับน้องๆวงแบมกันเขามาถึงแล้วหลังเบรกเจอกันค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-Eleven

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โชว์หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชว์หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทําบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทําอะไรมาทําไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะพักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง X
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
5: อังคารคุมโปงนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเรา X กับส้มกิมโปส้มกิมโปเป็นชื่อช่อง TikTok ของคนที่เขาได้รางวัลในอังคารคุมโปง Horror Story นะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากคุณเค้กส้มแล้วก็คุณฟองน้ำกัน 2:00 ถึง 4:00 นะคะกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
1: อังคารคุมโปง
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ Nan
9: สวัสดีครับพวกเรา
10: แบม
9: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
10: EFM 94
9: Talk อารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนว
5: และตอนนี้นะคะต้อนรับ3สมาชิกวงแบมที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
5: เย้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้สภาพร่างกายจิตใจวิญญาณ
12: ดีค่ะ
5: ดีเนาะดีเนาะ
12: สภาพดี
11: สภาพดีเหมือนขายของมือสอง
12: เราเก็บสภาพดี
11: สภาพดีเดิม
5: ๆยังสภาพดีกันอยู่เนาะก็วันนี้เรามาพูดถึงคอนเสิร์ตเนาะชื่อคอนเสิร์ตที่พี่นันบอกเลยว่าต้องใช้สติในการพูดแบบมากมากชื่อคอนเสิร์ตว่า
13: แบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ต
5: ตอนที่ตั้งชื่อมีใครสักคนเอ๊ะไหมว่าเฮ้ยมันพูดยากนะ
14: เป็นคนเสนอด้วยคนที่เอ๊ะ
5: คือ
12: เสนอเอง
5: อาร์ตี้หรอ
14: ใช่แต่ทุกคนในห้องว้าวยกเป็นคนเสนอ
5: เพราะว่า
11: เพราะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร
5: ่แล้วหนูเสนอทำไมอ่ะ
11: ผมไม่ได้เสนอเรียกว่าพูดขึ้นมาลอยๆว่าปีห้าปีห้าปลาหีไหมครับแล้วทุกคนก็
12: เฮ้ย
11: อ้าวผมก็อ้าว
14: ชื่อมันโดดเด้ง
12: ใช่ชื่อมันโดดเด้งแล้วคือคำว่าปลาหีอ่ะมันมีความหมายในตัวของมันอยู่แล้วแล้วพอมันฟลิปกลับมาไม่มันก็ปีห้าได้นี
5: ่ใช่มันก็ดูแบบมีกิมมิกใช่ไหม
12: ใช่
5: ปีห้าปลาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ต
12: ใช่ค่ะ
5: ซึ่งถ้าสมมติว่าย้อนกลับไปตอนคอนเสิร์ตครั้งแรกของวงแบมตอนนั้นคือมาแบบแนวเท่เลยแนว
11: สายฉลับครับ
5: แล้วก็มาแบบเหมือนพลิกคาแรคเตอร์มาเลยกับปีห้าปาหีซึ่งพอมันเป็นชื่อปีห้าปาหีมันก็จะมีธีมของคอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมคะ
14: ใช่
5: เราจะมีคาแรคเตอร์ของแบบแต่ละคนที่จะไม่ใช่มาไม่ใช่เป่าไม่ใช่อาร์ตี้เป็นใครกันบ้างลองแนะนำตัวแบบเป็นคาแรคเตอร์หน่อยได้ไหม
12: ก็ตามโปสเตอร์ที่ออกไปแล้วกันค่ะก็พี่ๆเขาคิดมาให้ว่าเราแบบเป็นคนที่มีบทบาทอะไรอย่างนี้ในโชว์ปาหีในแบบว่างานปาหีงานวัดอะไร
5: คุณมีชื่อด้วยนี
12: ่ใช่หนูก็จะเป็นปิยธิดาปาหีประจำปี2569
5: คุณเหมือนเป็นแบบนางงามประจำจังหวัดอะไรอย่างนี้ไหม
12: นางงามประกวดใช
5: ่
12: เป็นสายประกวดอะไรอย่างนี้ใช่อย
5: ่
12: างของคุณอาร์ตี
14: ้
12: เขาจะเป็นหนุ่มแบบว่ากายกรรม ช่
5: ชื่อว่า
12: เด็กแว้นตีทุ่งครู
11: ตีทุ่งครู
5: ตีทุ่งครูซึ่งอันนี้ใครเป็นคนตั้ง
12: ทางนั้นเลยค่ะ
11: ทางนั้นพี่โดม
12: พี่โดม
5: ตีทุ่งครูแล้วทำไมเขาต้องเป็นแบบฟิลกายกรรมด้วยอ่ะเพราะอะไรเขาตัวอ่อนอ่ะ
11: ไม่รู้
12: ค่ะก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมถึงต้องเป็นหน
11: ุ่
12: ม
11: จริงๆผมคิดว่าเขาน่าจะเหมือนรีเลทกับความเป็นพวกเราประมาณหนึ่ง
14: ตีเขาจะมีความแบบแอคโครแบทได้อะไรเงี้ยแล้วก็กายกรรมได้อะไรเงี้ยมันจะมีความแบบเหมือนอันนี้คือตัวละครเป็นอะไรนะ
11: เป็นซิ่งนักซิ่ง
12: ซ
14: ิ่
12: งด้วย
14: ก็เร็วด้วย
12: แล้วเร็วด้วย
11: ของพี่มาก็สวย
12: สวยใช้สมอง
14: ผมใช้กำลัง
12: อ
14: ัน
12: นี้นักมวย
5: ของคุณเป็นชื่ออะไรคะ
14: ซอสซาลาเปาไส้พยัคฆ์คำราม
5: ซอสซาลาเปาไส้พยัคฆ์คำราม
14: ใช
11: ่เป็นยังไงอยาก
14: ซาลาเปาไส้เสืออ
12: ยากรู้จริง
5: ๆแล้วทำไมถึงเราแบบถามไหมทำไมของเปาต้องเป็นแบบนักมวยอ่ะ
14: ไม่รู้เหมือนก
5: ัน ไม่รู้เลย
14: ไม่รู้พี่
11: เ
14: ข
11: า
14: ไปเ
11: ห็นวงครับ
14: ต่อยมวยที่ไหนมาก
5: ล้ามใหญ่สุด
11: กล้ามใหญ่สุด
5: ก็เลยเป็นนักมวย
14: อาจจะเป็นสายลับจากคอนเสิร์ตที่แล้วปลอมตัวเป็นนักมวยก็ได
5: ้จริงมีความต่อเนื่อง
12: ทุกอย่างมันปลายหี่ได้หมดพี่แดนจะเป็นอะไรก็ได
5: ้เฮ้ยแต่ว่ารูปเปาในโปสเตอร์แอบเหมือนพี่สามารถนะตอนหนุ่มๆอ่ะ
14: แต่ผมไม่สามารถครับพี่สามารถนี่คือนักมวยเหรอครับ
5: ใช
11: ่สามารถ
5: จริงๆอ่ะมีความคล้ายนะ
14: ใช่คุณก็เป็นได้
5: แต่ว่า
14: ไม่สามารถ
5: แต่อาณาจักรของแบบปีห้าปาหี่ยังไม่จบแค่3คนมีคุณกำนันอีกคน
14: ใช่
12: กำนันโอ้ยค่ะ
5: กำนันโอ้ยก็เข้ามามีบทบาท
14: ผู้คุมใหญ่เลย
12: ก็มีคุณยาย
14: นี่เป็น family tree
12: จะบ้าก
5: ำนันโอ้ยเอาบอกคุณผู้ฟังหน่อยเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเขาคือใคร
12: พี่โดมจรวดค
5: ่
12: ะ
5: แล้วคุณนายเอ๋อ่ะ
12: ก็พี่โดมจรวดแต่แต่งหญิง
11: พี่โดมเราจรวดเหมือนกันแต่สีฟ้า
5: คือมันเป็นแบบครอบครัวปาหี
12: ่ค่ะ
5: กำนันโอ้ย
12: คุณนายเ
5: อ๊แล้วก็มีเป็นแบบลูกๆใช่ไหมอ
14: ุปถัมภ์มา
12: เขาก็อุปถัมภ์สองคนนี้หนูก็เป็นน้องมางกับพี่แมน
11: เบียร์พุ่ง
12: ไม่รู
5: ้เออซึ่งมันเป็นคอนเสิร์ตที่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเปิดขายบัตรแล้ว
12: ถูกต้อง
11: ครับ
5: เป็นไงคะตื่นเต้นไหม
11: ตื่นเต้นครับกลัวไม่หมด
14: กลัวไม่หมดอันนี้เป็นเรื่องที่กลัว
12: ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันก็เราก็รอคอยเนาะที่จะแบบว่าได้เจอรู้ทุกคนก็คาดหวังแล้วกันว่าแบบว่าทุกๆคนจะแบบอยากมาดูเรากันอะไรอ
5: ืม5ปีกับการเป็นแบบวงแบมมีเพลงไหนไหมที่รู้สึกเฮ้ยมันอธิบายเส้นทางการเดินทาง5ปีของเราได้ดีที่สุด
12: เพลงวงแบมใช่ไหมคะ
5: ได้นะวงแบมดีกว่า
12: เพลงวงแบมหรออ
5: ืมอ
12: ะไรดีอ่ะเส้นทาง5ปีปล่อยจอย
5: เออพี่แนนก็ว่าปล่อยจอย
12: หนูว่าปล่อยจอย
5: มันเหมือนคาดเดาไม่ได้เหมือนตอนซิงเกิลแรกเดบิวต์อ่ะเหมือนแบบทำทรงคือเท่มาก
12: จริง
5: แล้วก็มาแบบหลายอันที่แบบคาดเดาไม่ได้เน
14: า
5: ะ
14: พวกผมก็ยังคาดเดากันไม่ได้เลย
12: เพราะว่าพอมันไปตลกปุ๊บมันกลับมาไม่ได้
14: ใช
5: ่เออมีอะไรบ้างในคอนเสิร์ตนี้ที่พอจะสปอยได
12: ้คอนเสิร์ตนี้ก็คือไม่มีเกสค่ะ
5: อันนี้คือบอกเลยไม่ต้องดงไม่ต้องเดา
12: สปอยเลย
14: เ
12: พราะว่ามันก็เป็นเหมือนคอนเสิร์ตครบรอบ5ปีเนาะที่เราก็อยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่าเอนจอยกับพวกเราให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะก็เลยจะเป็นพวกเราล้วนๆ
5: เต็มเลย
12: เต็มเลย
5: แปลว่าเพลงทุกเพลงของวงแบมแล้วน่าจะได้ฟังครบในคอนเสิร์ต
14: ครบถ้วน
12: ครบแน่นอน
5: มีอะไรแบบเป็นรีมิกซ์หรือเป็นเพลงพิเศษแต่งขึ้นใหม่เพื่อคอนเสิร์ตนี้อะไรอย่างนี้มั้ย
11: มีเวอร์ชั่นใหม่ๆแน่นอนครับซึ่งพวกเราก็ยังนึกไม่ออกจะออกมาเป็นยังไงพี่ค่อยโจทย์มาแล้วพี่ค่อยโจทย์มาแล้ว
12: ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบว่า brainstorm กำลังแบบว่าเรียนอะไรอย่างงี้กันอยู่คร
14: ับ
12: ผม
14: แล้วก็ในระหว่างนี้ก่อนที่จะถึงช่วงคอนเสิร์ตแบบตอนนี้เราก็แยกย้ายกันไปทำผลงานเดียวด้วยครับก็คิดว่าจะปล่อยออกมาก่อนแล้วอย่างผมก็ปล่อยออกมาแล้วพี่ตี้พี่มังก็ตามมาเนี่ยคิดว่าจะมีโชว์โซโล่ของแต่ละคนในคอนเสิร์ตด้วย
5: ซึ่งตรงนี้พี่แนนอยากให้น้องใช้พื้นที่ตรงนี้เคลียร์เลย เพราะว่าก่อนอันนี้หลายคนจะเข้าใจว่าเอ้าวงแบมไม่มีแล้วหรอแต่จริงๆแล้วความจริงคืออะไรคะ
12: ยังอยู่ค่ะพวกเรายังมีชื่อกันอยู
5: ่ยังมีวงแบม
12: ชื่อของวงแบมยังอยู
11: ่เผื่อว่าแนนนะคนเราอยากจะกลับมารวมตัวทำอะไรกันบ้างครับแต่ว่า
12: ตอนช่วงใหญ่ๆนี้
11: ช่วงใหญ่ๆนี้น่าจะยังไปโฟกัสของตัวเองกันก่อนครับ
5: คือเหมือนตอนแรกอ่ะคนแบบอาจจะไม่ได้อ่านรายละเอียดเนาะเขาจะเข้าใจเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเหมือนแค่ตี้กับเปาแค่แบบหมดสัญญาเฉยๆแต่ว่าวงแบมอ่ะคือก็ยังมีอยู่
12: ใช่ค
5: ่ะเขาบอกว่ามูดในครั้งนี้มันน่าจะมีความแบบสนุกสนานโจ๊ะๆมากๆเลยทีเดียวดูจากธีม
12: ดูจากซีซั่น
5: เออมันจะมีแบบมันจะมีแบบว่าละครหรือว่าตัวละครอะไรแบบนี้เข้าไปอยู่ในคอนเสิร์ตไหม
11: ไม่รู้มาก
12: ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่ามันตอนนี้มันมีช่องนึงอยู่ที่เรากำลังคุยกันอยู่ว่าเราจะทำอะไรใช่ใช
5: ่หมายถึงว่าเป็นช่องว่าง
12: ช่องว่าง
11: อยู่
5: เฮ
14: คุยกันในโชว์
12: ใช่เราไปคุยอยู่เอ้ยเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันดีก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นดูค่ะว่าจะเจออะไร
5: อ
12: ๋
5: อ
12: ใ
5: ช่ยังเป็นช่องว่างที่รอการเติมเต็ม
12: ใช่
5: แล้วก็นันโอ้ยอ่ะเขาจะขึ้นมาในคอนเสิร์ตเราด้วย
12: คาดหวังอยู่ค่ะ
14: อันนี้ก็อาจจะเป็นเกสที่เราอาจจะคาดเดาไม่ได้เช่นกัน
12: เรา
11: ก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรเหมือนกัน
12: มันไม่มีใครคาดเดาได้เลยคอนเสิร์ตนี
5: ้อ๋อแปลว่าเขาก็อาจจะขึ้นหรืออาจจะไม่ขึ้น
11: ใช่
5: อ
11: ื
12: มเดี๋ยวจะวิ่งเป็นสตาฟอยู่รอบคอนอะไร
5: ต้องไปรอดูไงคอนเสิร์ตมีน้องๆหลายคนเขาใช้คำนี้เลยซึ่งไม่แน่ว่าบางทีมันก็อาจจะแบบมันเป็นเวลา5ปีเองนะแต่เขาใช้คำว่าเขาเติบโตมากับวงแบมอะมีอะไรอยากจะบอกกับน้องๆที่เขาเออรอดูคอนเสิร์ต5ปีของเราแล้วก็เขาก็เติบโตมากับเพลงของเรา
12: ก็5ปีจริงๆมันก็แอบนานแต่ว่าจะว่าเร็วมันก็เร็ว
11: แต่พอถึงแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยผ่านไปแล้วเหรอ
12: เด็กมอต้นเนี้ยก็เป็นเด็กมหาลัยแล้ว
11: ใช่เด็กมหาลัยก็จบแล้ว
12: เอออะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจเสมอเวลาที่คนบอกว่าอุ้ยติดตามพี่มาตั้งแต่เพลงแรกเลยฟังเพลงพี่แบบว่ามาตั้งแต่เพลงแบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นคำพูดที่เราดีใจเสมอเลยเพราะว่าแบบเขารู้จักถึงจะไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยแต่แบบถ้ารู้จักเพลงเราอะไรเงี้ยเราแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วแล้วเราก็ขอบคุณมาโดยเสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งแฟนคลับแบมบูของพวกเราแล้วก็แฟนเพลงทุกคนด้วยคือทุกๆการซัพพอร์ตทุกการสนับสนุนแบบว่ามันมีความหมายกับหนูมากมาจนถึงตอนนี
14: ้ดีใจแบบว่าถ้าอย่างพูดถึงเคสแบบคนที่เรียนอยู่ฟังเรามาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วเรียนจบอะไรเงี้ยก็มีแบบแฟนคลับบางคนแท็กมาว่าแบบเออช่วงนี้แบบเหนื่อยท้อฟังเพลงเธอเก่งที่สุดแล้วแล้วก็รู้สึกแบบเออมีกำลังใจในการสอบอ่านหนังสือสอบหรือแบบบางคนก็แบบพี่หนูส่งเพลงนี้ใครเพื่อนแกอะไรเงี้ยไปให้คนที่หนูชอบแล้วแบบมันเกิดโมเมนต์ของเขามันก็เออเราก็รู้สึกดีที่เราก็มีส่วนในโมเมนต์ของเขาอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นเพลงของเราขอบคุณมากมากครับ
5: ค่ะแล้วแปลว่าตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวกันหนักเลยไหมซ้อมร้องซ้อมเต้น
12: ยังอยู่ในช่วงแบบ
5: ยังไม่
14: เร
5: ีย น
14: กำลังจะเริ่ม
12: กำลังจะเริ่มใช่ค
5: ่ะแต่ว่าเดี๋ยว2เดือนหลังจากนี
12: ้
5: น่าจะเข้มข้นทีเดียว
12: ใช
5: ่ไหมเนาะแล้วเมื่อกี้น้องบอกว่าโอเคแต่ละคนก็จะมีแบบโปรเจกต์เดี่ยวของแต่ละคนให้บอกหน่อยได้ไหมว่าเราจะไปเส้นทางไหนยังไงกันบ้างหรืออะไรที่อยากลองทำ
12: คนนี้เลยเขาปล่อยมาแล้ว
14: ผมปล่อยออกมา2อัลบั้มแล้วครับตอนนี้ผมออกมาทำเป็นดูโอ้กับเพื่อนของผม
5: ครับ
14: ชื่อผัดกะเพราครับ PHUDKAPAO ก็คือปล่อยออกไป2อัลบั้มแล้วตั้งแต่ช่วงกุมภาแล้วก็อัลบั้มที่2เพิ่งปล่อยไปเมื่อ3วันที่แล้วก็จริงๆแนวเพลงก็เป็นแนวป๊อปแร็ปเอ็กซ์เพอริเมนทัลทดลองไปเรื่อยๆแต่ว่าอย่างอัลบั้มล่าสุดที่ปล่อยออกไปมันจะมีความแบบเครื่องดนตรีสดอะไรเงี้ยแนวเพลงเนื้อเพลงก็จะพูดถึงเรื่องชีวิตประจำวันทั่วไปเชื่อมโยงกับการเมืองในชีวิตประจำวันที่ทุกคนได้เจอกันได้ทั่วไปบ้างประมาณนั้นครับ
5: ค่ะผัดกะเพราใช่ไหม
14: ผัดกะเพราครับใน YouTube แล้วก็ Music Streaming ครับไปเสิร์ชได
5: ้ครับ
14: ครับ
5: ครับ
12: แล้วก็ของตี้ใกล้ละ
11: ใช่ครับของผมก็เพิ่งปล่อยคอนเซปต์โฟโต้ไปเมื่อวานนี้ครับแล้วก็จะปล่อยเพลงอาทิตย์หน้าครับกับค่ายMelody Corner ครับผม
5: ครับเป็นแนวไหนอะตี
11: ้เป็นป๊อปเลยครับเป็นป๊อปแล้วก็เดี๋ยวรอฟังดีกว่าครับ
5: แต่ตีก็ยังต้องเต้นอยู่ปะ
11: มีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อย
5: นิดหน่อยก็คือเนี่ยตีลังกา
12: ปั๊บปุ๊บ
5: มังเหรอครับ
12: ของมังนะคะก็อีกไม่นานเกินรอแล้วเช่นกันค่ะก็เป็นจะพูดยังไงดีมันก็หลากหลายแล้วกันค่ะมีความหลากหลายอยู่ในนั้นค
11: ่
12: ะ
11: หลากหลายแปลว่าไม่ได้มีเพลงเดียว
12: เฮ้ยบอย
5: แกก็รู้ทันเกิน
12: นั่นแหละมันก็เป็นความหลากหลายมันก็เป็นความหลากหลายบางอย่างเดี๋ยวก็รู้ค่ะ
5: อ
12: ีกไม่นานก็รอเช่นกันครับผม
5: ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวให้ฝากคอนเสิร์ตนี้ไว้กับแฟนๆวงแบมหน่อยดีกว่าที่เขาก็รอการรวมตัวของคุณ5ปีแล้วค่ะ
12: ครับผมก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตค่ะวันเสาร์ที่18กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะกดบัตรกันแล้วเนาะวัน
11: พรุ่งนี
12: ้30พฤษภาคมที่ I have ticket นะคะทุกคนก็อยากให้มาเจอกันเน
11: า
12: ะอ
11: ยากมาเจอกัน
14: ขอให้กดบัตรให้ทันนะครับผม
5: บัตรมีราคาเท่าไหร่บ้างคะ
14: มีราคา 2,500 บาทครับเป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ VIP เป็น 3,500 บาท
11: ใช่ครับ
5: ซึ่ง VIP คือขึ้นไปนั่งบนเวทีเลย
14: อันนั้นอาจจะโดน security ผมไม่ใช่ก็จะได้ benefit ครับมีกรุ๊ปช็อตเนาะ
12: โฟโต้3ต่อ1แล้วก็ไฮทัช
14: ส่งท้ายกันก่อน
5: ครับในฐานะที่แบบคุณก็เป็นอีกวงนึงที่ถือว่าก็เป็น all rounder นะแบบว่าเพอร์ฟอร์มได้เต้นได้ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยขอเมดเล่สัก1กลุ่มก่อนที่เราจะกดบัตรกันพรุ่งนี้เป็นการวอร์มได้ไหม
14: โดนที
12: ม
5: เอาสักแบบ3เพลง
12: อะไรดีโดนเทใครเพื่อนแก่โนแวร์ โอเคนะ
14: โอเค
5: อืม
11: ใครเพื่อนแว
12: ร์
5: มาเมดเล่จากวงแบมค่ะ
12: 1 2

0: นี่เราลืมถามว่าแฟนๆเขาต้องแต่งตัวยังไงมีตรงมีธีมไหม
1: จริงๆแล้วแต่เลยครับเอาที่ยืนได้ใน2ชั่วโมงในชุดนั้นแล้วกันครับ
2: อันนี้คือความสำคัญนะครับ
0: พอกผิวไปได้
3: พอกผิวได
1: ้แต่ระวังเริ่มคนข้าง
0: โอเค
3: เริ่มคนข้าง
0: สบายมากนะคะขอบคุณวงแบมนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nen.
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Bobacon, Boba Boba Con, eh?
6: Boba Con, Boba Boba

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by SEEK ให้กิน

0: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: วันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง10โมงเช้า
0: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
2: วันจันทร์อังคาร
0: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
0: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
0: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
8: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอดไป
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับอิดคณินบุญประเสริฐครับมติสภาคว่ำตั้งกรรมาธิการศึกษาโครงการแลนบริดจ์เตรียมเสนอครม.พิจารณาต่อท่ามกลางความเห็นต่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
13: เสียวอะไรล่ะครับ
12: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
13: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
12: โหดีจังเลยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียงบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบ266เสียงส่งโครงการแลนบริดจ์ให้รัฐบาลพิจารณาหลังสมาชิกอภิปรายทั้งด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงมติชี้ขาดในที่ประชุมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบยติด่วนส่งเรื่องโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือโครงการแลนบิดเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อภายหลังจากที่สมาชิกได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความคุ้มค่าและผลกระทบจากโครงการดังกล่าวโดยภายหลังการอภิปรายสรุปนายโสพลตาลำประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งต่อสมาชิกว่าที่ประชุมมีความเห็นแตกต่างกันออกเป็นสองแนวทางโดยฝ่ายหนึ่งเห็นว่าควรส่งเรื่องให้กับรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไปทันทีขณะที่อีกฝ่ายเห็นควรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาอย่างละเอียดถึงปัญหารวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านก่อนเดินหน้าโครงการในขั้นต่อไปจึงจำเป็นต้องให้ที่ประชุมตัดสินด้วยการลงมติจากนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สมาชิกลงมติด้วยการแสดงตนและเสียบบัตรโดยสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด445คนและมีผู้ลงมติ444คนผลการลงมติปรากฏว่า266เสียงเห็นชอบให้ส่งเรื่องต่อให้กับคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปและอีก174เสียงเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาในเรื่องดังกล่าวโดยมีผู้งดออกเสียงจำนวน3เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงส่งผลให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในยติดังกล่าวอิทธิพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษประสานผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งตรวจสอบหาต้นตอการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงสู่ห้วยตะเข้หลังพบส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรุนแรงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมควบคุมมลพิษประสานจังหวัดสระบุรีตรวจปูพรมแหล่งเป้าหมายที่อาจมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงห้วยตะเข้ตำบลปากท่อสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีเพื่อเก็บหลักฐานคุณภาพน้ำและอากาศพิสูจน์หาต้นตอดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยจากการเฝ้าระวังของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีพบสถานการณ์น้ำเสียรุนแรงส่งผลกระทบต่อลำน้ำและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นบริเวณกว้างกรมควบคุมมลพิษจึงได้ร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเร่งค้นหาต้นตออย่างเร่งด่วนที่สุดโดยแผนการดำเนินการเจ้าหน้าที่จะแบ่งกำลังเป็น3ชุดดำเนินการขอหมายสารเพื่อเข้าตรวจค้นภายในพื้นที่แหล่งเป้าหมายเช่นโรงงานหลายโรงงานตลอดลำน้ำอย่างละเอียดเข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพสิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ำคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกโรงงานเป้าหมายและสำหรับการลักลอบปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะถือว่าเป็นการกระทำตามความผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพ.ศ. 2456พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535พระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535และประมวลผลกฎหมายอาญาซึ่งจะมีโทษจำและปรับโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นย้ำว่าจะไม่มีการละเว้นและจะบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมทำบุญใหญ่สร้างมหากุศลแห่งการให้บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เนื่องในวันวิสาขบูชาในโครงการสาธุชนบำเพ็ญบุญบริจาคโลหิตวันวิสาขบูชาระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังเมื่อรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: ถ้าชอบน้องพี่ต้องมาแบบเต็มร้อยแต่ถ้าอยากจะหวานอีกสักหน่อยขอ 50% พอจ้าให้หวานปกติเท่ากับหวาน 50% ในเครื่องดื่มทุกประเภทนะคะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ก
1: องทัพบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแทนความเสียสละของเหล่านักรบไทยผ่านการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสวัสดิการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่เสียสละเพื่อประเทศชาติสามารถบริจาคผ่านมูลนิธิโดยตรงที่ธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนเลขที่077-227-8313ชื่อบัญชีมูลนิธิสวัสดิการทหารบกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-297-8298
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: ที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ลดอาการปวดหลังแต่ยังช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Life
1: ไทยแอตลาสกลายเป็นละครผลไม้คุณธรรมตามพล็อตที่เราเตรียมเอาไว้ให
2: ้และนี่เราก็มากันครบแล้วนะครับทุกคนคุณที่จะได้มรดกทุกอย่างไปคุณน้อยหนาครับผม
3: อุ้ยน้อยหนารู้สึกไม่สบายใจเลยเป็นแค่เด็กตัวเล็กไม่ควรจะได้สมบัติคนเดียวเลย
4: จริงๆน้อยหนาตัวเล็กอยู่เลย
5: น้อยหนาควรแบ่งให้ลำไยนะเพราะว่าลำไยเนี่ยก็เป็นลูกคนโตของบ้าน
4: จริงๆน้อยหนาควรจะฟังเขานะ
6: โอ้ยน้อยหนาเขาก็ได้พินัยกรรมไปดีก็เมื่อคืนเขาเพิ่งเข้าไปในห้องของปู่แล้วเขาก็แก้พินัยกรรม
7: ทำอย่าง
6: น
7: ี้ลงไปได้ไง
4: ยิงย่าเห็นเหมือนกันยิงย่านอนอยู่ในห้องคุณปู
5: ่ย่ายิงย่าไหวไหมยิงย่าไปทำอะไรห้องคุณปู
4: ่เอ้า
8: ย่า
4: คุณปู่ก็คือผัวยิงย่าไม่ใช่หรอ
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธแชทไลน์หลุดช่วยน้ำเงินด้วยระบุถูกดิสเครดิตล่าสุดนายกจ่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: มื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนมาทั้งถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อธิบดีกรมการปกครองโต้ทนายอันปมเปิดแชทหลุดพาดพิงสั่งช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่ใช่บทสนทนาของตนเองบิดเบือนข้อเท็จจริงเตรียมตอบโต้ทางกฎหมายคุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสเรียนครับ
5: กรณีทนายอันเปิดแชทหลุดพาดพิงอธิบดีกรมการปกครองวันนี้กรมการปกครองเผยแพร่คำชี้แจงของนายมฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าไม่ได้เป็นบทสนทนาของตนเองแต่อย่างใดและข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างนั้นยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและเห็นว่ามีเจตนาแอบแฝงในการเปิดเผยเรื่องดังกล่าวในห้วงเวลาปัจจุบันทั้งที่ผ่านการเลือกตั้งมานานแล้วประกอบกับกรมการปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การเรียกรับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนและเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและกรณีที่มีการนำประเด็นดังกล่าวไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียหายต่อทางราชการนั้นอธิบดีกรมการปกครองขอใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิและประโยชน์ของทางราชการยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ขณะที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอันบุรีรัมย์เดินทางยื่นหลักฐานเป็นแชทไลน์หลุดของอธิบดีกรมการปกครองที่สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาช่วยพักสีน้ำเงินต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะย้อนก็ตามก่อนหน้านี้เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาตนยื่นส่งหลักฐานส่งความเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาประกอบการไต่สวนในคดีบาร์โค้ดแต่เนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่ที่น่าเชื่อว่าจะเป็นประเด็นสำคัญคือแชทไลน์หลุดซึ่งเป็นการพูดคุยระหว่างอธิบดีกรมการปกครองคนปัจจุบันกับทางปลัดจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนายกรัฐมนตรีนะครับเตรียมตรวจสอบข้อเท็จจริงปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองยืนยันไม่เคยช่วยฝ่ายใดปฏิเสธตอบปมขัดแย้งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีแชทไลน์บทสนทนาระหว่างนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่มีข้อความว่าช่วยน้ำเงินด้วยช่วงการหาเสียงเลือกตั้งรวมถึงกรณีที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมืองว่าขณะนี้ได้รับทราบเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดเนื่องจากเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดเพชรบุรีและเพียงเป็นการแถลงการเบื้องต้นของอธิบดีกรมการปกครองนายอนุทินระบุว่าหลังจากนี้จะขออ่านรายละเอียดทั้งหมดอย่างรอบคอบหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือมีประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก็พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีพร้อมยืนยันว่าตนไม่ได้เกี่ยวข้องหรือให้การช่วยเหลือใดๆตามที่มีการกล่าวอ้างโดยกล่าวชัดว่าไม่ได้ช่วยและไม่เคยช่วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนถึงความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยหรือไม่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการยกย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนายอนุทินตอบสั้นๆว่าไม่มีพร้อมระบุว่าให้ดูที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.1เพียงคนเดียวไม่จำเป็นต้องมองบุคคลอื่นในกระทรวงพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์มอมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: EFN News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
12: อย่ากลัวทางที่ยาวไกลแค่ก้าวต่อไปก็ถึงสักวัน
13: วิลเลจิโน
14: สวัสดีครับพวกเราไลกันครับ
15: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
16: EFM 94
17: เพราะอารมณ์ดี
18: เพลงดีทุกแนว
19: EFM Playlist of the Week
20: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
21: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
2: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr. DIY
3: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: Playlist ในชั่วโมงนี้นะคะเราเพิ่งเปิดไมค์มาทักกันถูกไหมพี่กวง
4: ถูกต้องครับ
1: เพราะว่าชั่วโมงที่แล้วไม่สบายคือไม่สบายตัวเรียกได้ว่าบางทีมันก็มีความจำเป็นวันนี้อ่านคอนเทนต์นะเขารู้สึกจะเป็นหมอฤทธิ์ที่พูดบอกว่าเฮ้ยเวลาที่อันนี้ใจความที่หมอฤทธิ์เขาพูดนะโดยคร่าวๆคือถ้าคนเรามีความจำเป็นต้องลางานก็ลาเพราะว่าสวัสดิการแล้ววันลามันถูกสร้างเอาไว้เพื่อคนทำงานแล้วเราไปบริหารจัดการเอาดูวิธีบริหารจัดการของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงจากวิธีการใช้งานของเขาที่ผมว่าเขาไม่ได้พูดอย่างนี้เป๊ะนะคะแต่คร่าวๆเป็นประมาณนี้คือการลางานที่แบบมันกระทันหันมันเกิดขึ้นได้ไงพี่กวงหรือการลางานล่วงหน้าที่วางแผนไว้แล้วแล้วไม่ได้ทำให้คนรอบข้างต้องแบกงานเราอ่ะหนักเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่มันอาจจะมีบ้างอะไรเงี้ยมันก็ดูได้นะทัศนคติต่อการทำงานป่ะ
4: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นการลางานไม่ใช่สิ่งที่ผิด
4: ถ้าจำเป็นก็ลาเถอะ
1: ใช่โดยเฉพาะถ้าคือป่วยหรือมีอะไรกับร่างกายสภาพของดินฟ้าอากาศในตอนนี้บางทีมันเอาแน่อะไรไม่ได้อย่างที่บอกคุณผู้ฟังเมื่อวันอังคารอ้อมมีนัดอ่ะบอกว่าที่บอกว่าเนี่ยมีคนโทรมาไอ้ไลน์มาบอกว่าไม่ต้องไปเพราะว่าเขาเหมือนจะเป็นไข้เมื่อวานก็ทักไปด้วยความเป็นห่วงสวัสดีค่ะสบายดีขึ้นไหมคะตอบมาว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะขีดจางแล้วฮะขีดจางแล้วเป็นอะไรเหรอคะโควิดค่ะโอ้เพราะว่ามันกลับมาคือเราต้องบอกว่าตั้งแต่เรารู้จักกับโควิดเขาไม่เคยหายไป
4: เขาไม่เคยหายเพราะเขายังอยู่ตลอด
1: คือตอนนี้โควิดก็เป็นโรคประหนึ่งไข้หวัด
4: โรคทั่วไปละ
1: คือมันอาจจะไม่ได้มีความน่ากลัวแบบนั้นแต่การไม่เป็นม
4: ัน
1: ก็ดีกว่าแหละเหมือนไข้หวัดที่เรารู้จักไม่เป็นมันก็ดีกว่าและแน่นอนคนที่ยังมีอยู่ใน1ใน7กลุ่มเสี่ยงก็ยังเป็นคนที่จะต้องระวังป่ะ
4: ใช่ครับ
1: แต่ถามว่าบ้านตอนเนี้ยบ้านเรามี ADK เอาไว้ตรวจกันนะป่ะบ้านไม่ควรมี ATK ป่ะ
4: ก็คือจะใช้ต่อเมื่อรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวต้องตรวจซะหน่อยก็ไปซื้อ
1: ไม่ได้ซื้อเก็บใช่ไหม
4: ไม่ได้ตุนแล้ว
1: ถ้าถามคุณผู้ฟังมีสแตนบาย ATK เอาไว้ที่บ้านนะเปล่า
4: ใช่
1: ถูกไหมพี่ขวงว่าจำนวนคนสแตนบายมีเยอะกว่าไหมเดี๋ยวนี้
4: ผมว่าน้อยละ
1: คุณว่าน้อยอ่ะ
4: เพราะว่าของมันหมดอายุเร็วด้วยนะพวกเนี้ย
1: แต่ถ้ามีนะเราใช้เป็นแบบมัลติเนาะ
4: ใช่
1: คือแบบล่องนี้เป็นอันนี้ล่องนี้เป็นอะไรล่องนี้เป็นอะไรเพราะว่าจะได้ไปดับเบิลเช็คอีกทีนึงก็ที่โรงพยาบาลนะคะบางทีมันก็เป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่คล้ายๆตู้ยาสามัญประจำบ้านป่ะ
4: ใช่ใช่
1: ที่ยังต้องมีว่า1 2 3และ4แบบยาเบสิกยาแก้ปวดท้องยาแก้ปวดหัวแต่ยาแก้เสพต้องให้หมอสั่งป่ะ
4: ใช่ต้องให้หมอสั่ง
1: แต่คนไทยส่วนใหญ่จะมียาแก้เสพติดบ้าน
4: การไปถึงปุ๊บขอยาแก้เสพ
1: เราจะมียาแก้เสพติดบ้านในระดับ1ใช่มั้ยใช่มั้ยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยาแก้ไอก็มีได้
4: ใช่ยาแก้มีได้
1: ก็เป็นพ่นคออะไรเงี้ยนะ
4: พ่นคอหรือจิบอะไรก็ว่า
1: อยากแก้แพ้ยังพอมีคนที่ไปโรงพยาบาลแบบเขาเรียกอะไรมีโรคประจำของตัวเองก็จะมีอันนั้นติดบ้านและอยากจะรู้ว่าคุณมี ATK ติดบ้านอยู่หรือไม่นะคะและแน่นอนค่ะเพราะว่าอะไรสภาพเศรษฐกิจแบบทุกวันนี้บางทีจะซื้ออะไรก็ต้องคิดถ้าซื้อแล้วหมดอายุบางทีไม่คุ้มอันนั้นก็เป็นของที่หมดอายุแต่ของที่มันไม่ได้หมดอายุหรือของที่อายุการใช้งานเหมาะกับช่วงที่จำเป็นตรงเปิดเทอมก็จำเป็นอันนี้หรือว่าช่วงนี้ต้องใช้อันนี้ช่วงนี้ทีนี้มาฟังทางนี้ค่ะที่นี่เขามีดีหลากหลายมากและวันนี้กิจกรรมดีๆของเราจะเอามาเล่าให้ฟังกันกับบริษัท Mr. DIY Holding ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจค้าปลีกอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์เดินหน้าเข้าสู่อีกก้าวสำคัญของแบรนด์กับแคมเปญ10 years beside you นะคะในโอกาสครบรอบ10ปีในประเทศไทยค่ะโดยได้คุณโจอี้ภูวสิทธิ์นะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมถ่ายทอดโมเมนต์ดีๆกับเพลง10 years right beside you ค่ะที่เชื่อมโยงเอาความสัมพันธ์ระหว่าง Mr. DIY กับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคในทุกแง่มุมทำให้ Mr. DIY ครองใจผู้บริโภคมาตลอด10ปีเต็มโดยเฉพาะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโปรดีๆนะคะอย่าง Back to School เมื่อกี้ที่ผมบอกใช่ไหมพี่กวงช็อปสนั่นฟันสุดรับเปิดเทอมยกทับสินค้าลดสูงสุด 50% เอาใจพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษาช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลดภาระค่าครองชีพอาทิค่ะรองเท้าผ้าใบนักเรียนชายและหญิงกระเป๋าเป้เครื่องเขียนและอื่นๆอีกมากมายและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ10ปี Mr. DIY เขาจัดคอนเสิร์ต 10 Year Beside You คอนเสิร์ตสุกเต็ม10ด้วยกันนะคะในวันที่4กรกฎาคมนี้ที่ Bytech Live นะคะพบกับศิลปินแน่นอนเบอร์ต้นเลยคือจะต้องมีชื่อโจอี้ภูวสิทธิ์ตามมาด้วย Body Slam ปามี่ก้องห้วยไร่ลำไยไหทองคำเพราะฉะนั้นเตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมมาร่วมฉลองกันแบบเต็ม10ไม่มีกั๊กวิธีร่วมกิจกรรมง่ายๆแค่ทำตามกติกาไม่ต้องลุ้นนะคะคุณผู้ฟังคุณช็อปครบ 1,000 บาทต่อใบเสร็จ @line official @ Mr. DIY Thailand นะคะ @mrdiythailand ลงทะเบียนและทำตามเงื่อนไขบริษัทที่เขากำหนดก็จะรอชมคอนเสิร์ตกันได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrdiy.co.th ถามว่าลงทะเบียนได้ถึงเมื่อไหร่ถึง31พฤษภาคมนี้วันนี้ที่เท่าไหร่พี่กวง29นะคะเรามีจำกัดอยู่ 1,800 สิทธิ์แรกเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะช็อปคุ้มช่วยประหยัดช่วยลดราคาอ่ะช่วยลดค่าครองชีพต้องที่ Mr. DIY เท่านั้นช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคนจริงๆจะใช้เงินก็ต้องคิดจะใช้อะไรก็ต้องคิดและอันนี้คิดแล้วแล้วได้2ชั้นได้ดูคอนเสิร์ต
5: อันคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์และ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
1: ติดตามกันนะคะอังคารคลุมโปงทุกวันอังคารกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมตราพันท้ายนรสิงห์บัสคัสสันด้วยใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสอังคารที่จะถึงนี้อย่าลืมเอ็กซ์ส้มกิมโป
5: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
6: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสายพันธุ์ถูกใจให้กินบัส
7: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างๆที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย
0: ์อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีค่ะอลลี่นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวอีอี

0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามกันทุกวันจันทร์ค่ะใต้โต๊ะทำงานเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB งานจะตรงใจกับคุณไหมหรือใจจะตรงกับงานไม่รู้แหละเราต้องเลือกนะครับคุณผู้ฟังแล้วถ้าเกิดว่าจันทร์ที่ผ่านมาคุณอาจจะยังไม่ได้ติดตามคือเว้นไปสักจันทร์หนึ่งอาจจะพลาดอะไรดีๆไปก็ได้แต่ไม่เป็นไรค่ะทุกวันนี้เราย้อนหลังได้ถูกไหมพี่กวงเราย้อนได้เลยนะคะจันทร์ที่ผ่านมาขอบคุณพี่มะตูมนะคะ Senior Marketing Managerจาก JobsDB มาคุยกับน้องเบลนะคะนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจุฬาลงกรณ์ที่ไอ้ไทม์ไลน์เกี่ยวกับการสมัครงานมันเป็นยังไงนะเนี่ยบางทีมันเหมือนจะเรื่องแค่นี้ใครๆก็รู้มันไม่จำเป็นไว้ฟังบางเรื่องเราก็ไม่รู้ได้หรือเรารู้อาจจะรู้ไม่เป๊ะขนาดนั้นเรามีช่วงนี้แล้วนะคะ Jobs Gen 4ติดตามได้ทุกวันจันทร์นะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังต้องการพนักงานสเปเชียลิสต์ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
2: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
1: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
2: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: เนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: สนับสนุนโดย
5: Mr. DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
4: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
5: ้
4: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระ และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
2: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
0: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
4: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
8: 7 วัน 7 วัน 7 วันB Member Days ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่ B Quick 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิก B Member จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่ B Quick ทุกสาขาสอบถามโทร1153
9: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีโทบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่นแสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: สภาสัตว์เดือดเท้งอภิสิทธิ์ประสานเสียงดับเครื่องชนแลนบริดจ์จี้พัฒนาคุณภาพชีวิตคนใต้ก่อนอย่ามองด้ามขวานเป็นแค่ทางผ่านสินค้าโลกอัดยับเอื้อทุนเก่งกำไรที่ดินวันทำลายปักใต้คณะมติสภาเห็นชอบ266เสียงส่งโครงการแลนบริดจ์ให้รัฐบาลเดินหน้าพิจารณาต่อหลังสมาชิกอภิปรายทางด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนลงมติชี้ขาดในที่ประชุมมติสภา308เสียงไม่ส่งตัวส.ส.ชนภัทรให้ DSI ในคดีเกี่ยวพันเว็บพนันระหว่างสมัยประชุมขณะเจ้าตัวขอยึดหลักการเป็นส.ส.บอกปิดสมัยประชุมก็หนีไม่พ้นพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมล่าสุด DSI ออกหมายเรียกส.ส.ชนภัทรรับทราบข้อกล่าวหาคดีอ้างยี่เพิ่มเติมอีกคดีนายกจอตรวจสอบข้อเท็จจริงปมแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองยันไม่เคยช่วยฝ่ายใดปัดต่อปมขัดแย้งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตขณะอธิบดีปกครองโต้ทนายอันปมเปิดแชทหลุดพาดพิงสั่งช่วยน้ำเงินด้วยยันไม่ใช่บทสนทนาของตนเองบิดเบือนข้อเท็จจริงเตรียมตอบโต้ทางกฎหมายหาเสียงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.คึกคักชัดชาติลงพื้นที่เขตบางกอกน้อยชูแก้น้ำท่วมริมเจ้าพระยาย้ำปิดจุดฟันหลอชาวบ้านกรี๊ดแห่ขอถ่ายรูปชนหมัดเชียร์เป็นผู้ว่าต่ออีกสมัยขณะเจ้าตัวลั่นเลือกใครก็ได้แต่ขอเป็นคนทำงานด้านดร.โจชัยวัฒน์ปูบิลบอร์ดทั่วกรุง10นโยบายเมืองแขกคนส่วนติ่งมลิกาลงพื้นที่มักกะสันจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์ชี้ AI ทราฟฟิกทำงานเชิงรุกเชื่อมระบบแจ้งเตือนเข้ากับทุกฝ่ายผอ.สำนักสืบสวนปปช.ควงทนายมอบตัวตำรวจรับทราบข้อกล่าวหาขับกระบะชนไรเดอร์เสียชีวิตไหว้ขอโทษยอมรับว่าดื่มยันไม่มีเจตนาเปลี่ยนตัวคนขับพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและส่งเสียลูกทั้งสองคนให้เรียนสูงที่สุดมติกตร.ถอนวาระแต่งตั้งพลตำรวจโททวีสินเวชวิทานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนั่งผู้ช่วยผบ.ตร.ขณะโฆษกตำรวจชี้อีก1เดือนเข้าสู่การแต่งตั้งประจำปียันไร้แรงกดดันคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจลำปางอ่วมน้ำป่าดอยขุนตาลทะลักเข้าท่วมพื้นที่อำเภอห้างฉัดตั้งแต่กลางดึกกระทบ4หมู่บ้านกว่า400หลังคาเรือนพังเสียหายก่อนขยายวงกว้างเข้าท่วมตลาดบ้านจำตำบลปงยางคกและถนนสายเกาะคาห้างฉัดระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรด้านอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก51พื้นที่ทั่วไทยรวมกรุงเทพและปริมณฑลส่วน6จังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนอุบลราชธานีพังงาตรังระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60ทับ40ตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคม69คงเหลือ4ล้านสิทธิ์กระทรวงการคลังย้ำปิดระบบ4ทุ่มตรงคืนนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แถลงความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ผลิตแล็บออนชิปฝีมือคนไทยย่อห้องแล็บสู่ชิปขนาดเล็กขึ้นสถานีอวกาศนานาชาติสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายนนี
2: ้กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น. อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: EFM News
6: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
7: สวัสดีค่ะชื่อแตมจาก41 Music ค่ะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
8: DJ อ้อมค่ะ
9: สนับสนุนโดยมิสเตอร์ DIY

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สนับสนุนโดย Mr.
3: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
1: 5โมงเย็นกว่าๆสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงนะคะด้วยความยินดีค่ะเปิดกันไปเรียบร้อยแล้วจบบ้างไม่จบบ้างนะคะก็ว่ากันไปแต่ส่วนใหญ่จะจบนะคะแต่ถ้ารีบเปิดบางทีมันอัดไปไว้ต้นชั่วโมงอาจจะมีแหว่งสักนิดนึงแต่ตอนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อความที่ตอบกลับกันมาวันนี้เราถามคำถามว่าคุณยังเป็นคนที่มี ATK ติดบ้านหรือเปล่าถูกไหม
4: ถูกครับ
1: 75%มีติดบ้าน 25% ไม่มีนะคะเพราะว่าอาจจะมองว่าหาซื้อง่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดูน่ากลัวขนาดนั้นแล้วด้วยตอนอยู่กับไข้หวัดก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะเป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอาการแย่จริงๆค่อยไปซื้อ
4: ใช่อ
1: ันนี้ก็คิดคล้ายๆกันกับพี่กวงใช่ไหม
4: ใช่ครับ
1: แต่หลายคนจะมีแต่อย่างออฟฟิศเราก็
4: ม
1: ีคือถ้าไม่แน่ใจแล้วรู้สึกว่าอยู่ออฟฟิศแล้วดูเหมือนจะมีไข้มีอาการก็ตรวจ ATK แล้วก็เพื่อที่จะได้บอกเพื่อนร่วมงานคนอื่นได้ว่าคุณมีอาการอะไรแล้วเขาจะได้เฝ้าระวังเพราะว่าสิ่งที่ย้อนเวลาอ่านจากคุณหมอนะเขาก็จะบอกว่าอันนึงคือสิ่งที่ต้องระวังคือเราอาจจะไม่ได้แสดงอาการแต่เราอาจจะเป็นคนที่แพร่เชื้อได้บางทีก็ต้องระวังตรงนี้เพราะฉะนั้นในการกินร้อนช้อนกลางล้างมือยังคงจำเป็นอยู่ป่ะพี่กวง
4: ใช่มันช่วยมันไม่ได้ช่วยเฉพาะโควิดหรอกผมว่ามันช่วยในแทบ
1: โ
4: ร
1: ค
4: ติดต่อทั้งหลาย
1: โรคที่มันติดต่อได้แบบสารคัดหลั่ง
4: ใช
1: ่ไอไวรัสหรืออะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ที่มันผ่านทางเนี้ยเพราะเราไม่รู้เลยว่าบังเอิญเราจับตัวเราเอง
4: อ่
1: ะเราจับตัวเราแล้วเราก็ไปจับอ่ะหรือน้ำลายเราอ่ะใช่ไหมเพราะเราทานอ่ะบางทีช้อนที่เราทานแล้วอ่ะแล้วเราเอาช้อนนั้นอ่ะไปตักน้ำจิ้มอ่ะเป็นถ้วยน้ำจิ้มรวมอ่ะบางทีเราไม่คิดอะไรเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราสะอาด มันเป็นธรรมชาติเสมอที่เราจะเข้าใจตัวเราเองแล้วบอกตัวเราว่าฉันปกติฉันปลอดภัยแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ไงถูกไหมคะ
4: ใช่ครับ
1: หรือบางคนเขาก็จะมีที่รู้สึกว่ามันแลกน้ำลายกันเลยอะค่ะพี่พอช้อนพี่แงบออกมาแล้วมันไปลงในเนี้ย
4: กลัวช้อนสกปรกก็ลูด
1: ก็ยิงแฟดเข้าไปไม่เลอะน้ำลายนะคะพี่ปาดเรียบเลยอันนี้มันก็ไปได
4: ้
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอใครที่เขาอาจจะไม่สะดวกใจในการที่ไม่มีช้อนกลางก็กลับไปที่ตอนที่เรารณรงค์กันเรื่องนั้นอะให้มันเป็นปกติเพราะตอนนั้นจำได้ไหมที่เราเอ๊ะกันเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เขารณรงค์กันไอ้กินร้อนช้อนกลางล้างมือจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องรณรงค์มันเป็นสิ่งที
4: ่
1: ควรจะเป็นปกติอยู่แล้วกินอาหารปรุงสุกถูกไหมครับปรุงสุกใหม่ไม่นับเรื่องพลาสติกนะอะไรละเอียดนั้นไปเดี๋ยวชีวิตไม่ได้ใช้อะไรเลยนะช้อนกลางเป็นเรื่องที่พึงใช้ได
4: ้
1: ขนาดในบ้านในวันนั้นเขายังบอกให้ใช้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ละคนไปพบไปเจอกับอะไรมาบ้างออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะล้างมือยังคงเป็นเรื่องจำเป็นก่อนทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำถูกไหมก่อนเข้าห้องน้ำไม่ต้องล้างก็ได้พอเข้าให้เสร็จ
4: มันจะลำบาก
1: เข้าให้เสร็จแล้วออกมาล้างโดยเฉพาะคนที่เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วออกมาทานข้าวอ่ะมันจะได้เผื่อบางช่วงทำนองของการทานข้าวบางทีมันมีเผลอเด็ดผักปะบางคนถ้ากินอาหารไทยอ่ะจะมีช่วงเผลอเด็ดผักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบมั่นใจว่ามือเราสะอาดปลอดภัยเพราะว่าเราไม่รู้ละค่ะลูกบิดในห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยมันเป็นอะไรบ้างดูแลตัวเองเยอะๆกับคุณผู้ฟังเราก็ได้แต่ฝากบอกกันเอาไว้แบบนี้ชุดตรวจมีไม่มียังไม่สำคัญเท่าตอนนี้สุขภาพเราเป็นยังไงการนอนหลับพักผ่อนให้พอเป็นสิ่งที่ดีแล้วไม่ต้องไปอ่านอะไรเยอะนะที่บอกว่าต้อง8ชั่วโมงเท่านั้น มันก็ดีแหละถ้านอนได้แต่เขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วร่างกายคนเรามันก็มีการสอดรับสอดคล้องกันแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องถามตัวเองว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณนอนพอไห
4: ม
1: ถูกไหมแต่ขั้นต่ำมันควรจะ6แหละแต่แม็กซ์อยู่แถวๆ8แต่ไม่ได้แปลว่าต้อง8ทุกคน
4: ความจำเป็นในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน
1: แล้วช่วงเวลาในการนอนของคนแต่ละคนการฝันหรือการอะไรงี้ตื่นมาเพลียหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจตื่นระหว่างการนอนบ่อยแค่ไหนตื่นแล้วนอนต่อได้หรือเปล่าระหว่างวันคุณรู้สึกยังไงอันนี้แต่ละคนเท่านั้นแหละค่ะที่จะเข้าใจตัวของคุณเองและแน่นอนถ้าคุณรู้สึกว่าไม่มั่นใจพบแพทย์นะคะแพทย์ที่เป็นแพทย์อะค่ะไม่ใช่คุยกับแชทไปเรื่อยๆแล้วมันแชทมันรับผิดชอบชีวิตเราไม่ไหวจริงๆนะคะดิฉันเคยทะเลาะกับแชทนะคะและฉันก็บอกมันว่าเนี่ยพูดมาผิดเนี่ยแล้วเราอะจองรถผิดรับผิดชอบยังไงผมรับผิดชอบครับรับผิดชอบยังไงถามพี่ทีพอสักพักมันคงนึกออกอ่ะผมขอโทษครับที่ผมผิดผมพูดอธิบายผิดไปผมเป็นเพียงปัญญาประดิษฐ์คงรับผิดชอบไม่ได้นี่ไงตอนแรกยังลืมเลยว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์ว่าจ่ายเงินคืนเราไม่ได้พี่กวงและฉันจองที่ญี่ปุ่นอ่ะ จองผิดน่ะจองผิดซะแบบขึ้นลงกับผิดอย่างนั้นน่ะเนี่ยบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นในทุกครั้งที่พูดคุยกับไอ้ตัวเนี้ยใช้เขาได้นะคะแต่ขอแหล่งข้อมูลขอแหล่งข้อมูลจากเขาดีๆแล้วก็บอกเขาไปตรงๆว่าปฏิเสธได้ตอบไม่ได้ไม่ผิดไม่ต้องดื้อดึงต้องตอบทุกอันปี69เมื่อวานถามข่าวอ้างอิงปี66ปี66บ้านแกสิต้องปี69เลข6ตกผลึกไปไหนไม่รู้ว่าจะบ้าเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณมีอาการไม่สบายเบื้องต้นคุณอาจจะเซิร์ชข้อมูลถามได้แต่ที่สุดอย่าเอาเขาเป็นที่ตัดสินนะคะ
5: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยไมโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทธพุทโธอย่าลืมเจอกันวันพุธที่จะถึงนี้ฟูลทีมกับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะ
5: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยดอเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
6: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
7: สวัสดีวันศุกร์ทำงานมาทั้งสัปดาห์แล้ววันนี้ค่อยๆปิดงานแล้วให้รางวัลตัวเองด้วยขนมอร่อยๆกันนะครับ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน

EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ้ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์น

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเว่นโอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เตรียมส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านแล้วเผลอๆเราจะไม่ได้เจอกัน3วันไม่ใช่ว่าอ้อมไม่อยู่ถูกไหมพี่กวงแต่คุณผู้ฟังก็จะได้วันหยุดติดกัน3วันเพราะเป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชานะคะฝากเอาไว้สักนิดนึงสำหรับใครที่อยากทำบุญการทำบุญไม่ได้อยู่แค่ในวัดค่ะคุณสามารถไปเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้นั่นก็คือการบริจาคโลหิตถูกไหม
5: ใช่ครับ
4: วันพระใหญ่ครับคุณผู้ฟัง ถวายเป็นพุทธบูชาถ้าจะมองแง่นั้นก็ได้หรือ ขอโทษครับ โอ้ยทำดีเพื่อคนอื่นไม่ว่าวันไหนก็ได้ถูกไหมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็อยากเชิญชวนว่าเราไปร่วมกันทำบุญด้วยกันอีกทางหนึ่งก็ได้นอกจากไปวัดแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงเมื่อคิดจะให้ให้ในสิ่งที่ดีค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะดูแลตัวเองดีๆถ้าจะไปวัดก็ขอให้เดินทางกันปลอดภัยจุดเทียนจุดอะไรก็อย่าให้หล่นใช้เท้าสวัสดีค่ะ
6: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ
7: สนับสนุนโดย Mr. DIY

0: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
1: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ทวนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
3: สวัสดีค่ะแพซันคิดเดอะเรคคอร์ดนะคะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM Playlist of the Week
6: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 2

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจดาวค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ยามเย็นนี่อยู่กับดีเจแนนรัชดานะคะ 6:00 น. ถึง 3:00 น. วันนี้มาแทนดาว1วันเป็นวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้วก็เมื่อกี้เพิ่งเปิดปฏิทินเฮ้ยคนทำงานออฟฟิศเธอได้หยุด3วันเลยนะสัปดาห์นี้วันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปปาร์ตี้กันที่ไหนหรือว่าจะมีใครไปเต้นแอโรบิกสวนไหนหรือเปล่าไหนลองข้อความมาบอกกันหน่อยเพราะว่าโอ้จริงๆมันอาจจะเกิดเป็นไวรัลจากสวนลุมใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ว่าตอนนี้หลายสวนเลยเขาก็จัดแอโรบิกเหมือนกันอย่างเมื่อกี้นั่นเห็นที่สวนจตุจักรนะเดี๋ยวมีคุณสไปค์บาบีไปด้วยนะคะแล้วก็จริงๆลานหน้าห้องหน้าห้างอะไรเงี้ยโอ้ก็มีหลายที่หลายงานเลยทีเดียว

0: โชคดี
1: มีคุณฟังเขาแชร์มาว่าปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปสวนลุมนะแต่ว่าก็เต้นกับคุณแม่ที่บ้านก็เปิดไลฟ์แล้วก็เต้นตามไลฟ์ก็ได้ฟิลเหมือนไปสวนลุมก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางครั้งต้องยอมรับเลยว่ายอมแพ้กับการจราจรจริงๆเพราะว่าอย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยหูกว่าจะฝ่ารถติดกว่าจะไปถึงสวนบางทีหมดแรงเหมือนกันเนาะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเผื่อใครที่วันนั้นอาจจะไม่ไหวจริงๆที่จะเดินทางนะคะก็ลองเปิดตามไลฟ์แล้วก็เต้นตามเขาดูได้เลยไม่ติด

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะเมื่อกี้นันพูดถึงการแบบไปเต้นแอโรบิกนะที่แชร์กันว่าเออก็มีบางคนที่เขาก็เต้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็จริงเหตุผลที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของการเดินทางเสมอไปบางคนเป็นคนติดบ้านไงอยากจะอยู่บ้านมีความสุขกับการได้นอนบนโซฟาตัวโปรดนะคะแล้วก็หาอะไรกินจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วก็มองดูละครแบบเข้มข้นสักเรื่องหนึ่งนะคะใครที่กำลังอยากจะหาละครพีเรียดที่เนื้อหาเข้มข้นดูแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นาทีนี้ก็ต้องสอดสร้อยสอดสร้อยมาลานะคะเป็นละครที่กระแสแรงนะแล้วก็ตอนนี้คือไฮไลท์สำคัญอย่างความสัมพันธ์ของสร้อยแล้วก็มาลาที่ถึงแม้ว่าเขาจะเพิ่งปรับความเข้าใจแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันแต่ก็มีอุปสรรคอีกเพราะว่าสร้อยตอนนี้ติดฟินหนักมากทำให้มาลาก็เลยต้องทำทุกวิถีทางนะคะเพื่อจะช่วยให้สร้อยเนี่ยเลิกให้ได้หลายคนที่ดูแล้วบอกยิ่งดูแล้วมันยิ่งสะเทือนใจกับความผูกพันของทั้งคู่ที่เหมือนจะดีอยู่แล้วแต่เดี๋ยวก็ดูจะพังลงไปอีกแล้วก็จริงๆละครเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ดราม่านะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันยังมีการสะท้อนเรื่องภาพประวัติศาสตร์ยุคสมัยความเชื่อแล้วก็การเปลี่ยนผ่านของศิลปะไทยด้วยนะคะก็มาร่วมพิสูจน์ความเข้มข้นแล้วก็รวมไปถึงดูย้อนหลังได้แล้ววันนี้ทางแอปแอปพลิเคชันวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะสำหรับสอดสร้อยมาลานี่ก็ดูกันได้ทุกวันพุธพฤหัสบดี 20:30 นะแล้วก็สำหรับลูกค้า AIS นะคะมีโปรโมชั่นแรงส่งท้ายสัปดาห์สุดท้ายรับสิทธิ์ใช้งานวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกเลยค่ะง่ายๆแค่กดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออก

0: 14ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00-10:00
4: พบกับ
5: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
4: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
7: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
4: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แชร์ข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
4: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แชร์ข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ
12: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถกว่า70ปีและเธอดูแลตลอด
1: สวัสดีวันศุกร์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันนะคะเพราะจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

งานใหม่จากอิงวัฒนธรนะคะกันจำไว้รักคนที่เขาไม่ได้รักเรามันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในสถานการณ์เดียวกันที่เราอาจจะยื้อหรือว่าจะรั้งคนคนหนึ่งเอาไว้แม้เราจะจับเขาไว้สองมือแต่ถ้าเขาตั้งใจที่จะไปอยู่แล้วสองมือที่เราจับไว้ก็อาจจะจับเขาไม่อยู่

0: EFM New Release
1: EFM New Release นะคะในช่วงเย็นวันนี้เอา1งานจากวงที่มีชื่อว่ามกรานะคะมกรานี่เป็นวงดนตรี3ชิ้นอินดี้สายเลือดไทยเลยที่ได้ไปสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเพราะว่าเขาเอานำดนตรีแนวนีโอหมอลำไซเคเดลิกร็อกนะคะไปเล่นในรายการไลฟ์on KEXP ซึ่งถือว่าเป็นรายการสดที่ศิลปินทั่วโลกใฝ่ฝันอยากจะไปออกนะคะแล้วก็วงมกราก็ได้ไปโชว์ไปแสดงฝีมือเรียบร้อยแล้วด้วยผ่าน4เพลงด้วยกันนะคะจริงๆแล้ววงนี้ไม่ได้เป็นวงที่ใหม่เลยเพราะว่าต้องบอกว่าเขาใช้เวลาตลอดระยะเวลา13ปีเลยที่บ่มเพาะแนวทางของตัวเองที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในกระแสหลักนะคะแต่ว่านั่นแหละดนตรีมันก็คือภาษาสากลที่จริงๆแล้วไม่ได้มีเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะแล้วก็สุดท้ายก็นำความภาคภูมิใจนะเกี่ยวกับพาดนตรีแบบแนวไทยๆแบบนี้ขึ้นไปอยู่บนเวทีระดับโลกได้กับรายการระดับตำนานแบบนั้นนะคะวันนี้ก็เลยเอา1งานจากวงมกรามาให้ได้ฟังกันนะคะชื่อเพลงว่าโคโค่

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
3: 7 8 9Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
4: ผมพีมสุครับ
5: ผมจินโวครับ
6: ผม AA ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: Talk อารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist of the Week
9: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 8

0: super, super boring.
1: EFM Playlist of the Week.
2: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มีผู้ฟังเขาแนะนำผ่านมาทางแอป A-Time ฟังฟีนบอกว่าไหนๆวันนี้ก็วันศุกร์แล้วเนี่ยก็ขอเพลงโยกโยกนิดนึงก็ยังดีอยากจะฟังเพลงนี้ของพี่หนึ่ง ETC Disco All Now ได้สิ

0: แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: ได้คุยกับอุ้มแบมนะคะสองนักแสดงจากซีรีส์ Fulfill รักเติมเต็มซึ่งในซีรีส์เนี่ยมันก็จะพูดถึงชีวิตของคู่แต่งงานคู่หนึ่งที่คือเปิดเรื่องมาเนี่ยคือเขาแต่งงานกันแล้วเป็นคู่รักกันมานานแล้วนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตคู่ไปซึ่งแน่นอนว่าชีวิตคู่เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแต่ความสุขมันไม่ได้จบบริบูรณ์แต่งงานแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งไปตลอดนะคะมันก็ต้องมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆก็ได้ถามทั้งอุ้มน้องแบมว่าอ่ะคุณแบบได้สวมบทบาทการใช้ชีวิตคู่แบบเนี้ยได้เรียนรู้อะไรจากในซีรีส์เรื่องนี้บ้างว่าเฮ้ยความสัมพันธ์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแบบข้อไหนไหมที่เราเรียนรู้จากตัวละครนะคะทั้งสองคนก็ตอบเหมือนกันเลยว่าเรียนรู้ว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสะสมกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ถ้าเราไม่พูดกันไม่ได้คุยกันหรือว่าสื่อสารกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็เป็นสิ่งนึงที่เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้จากซีรีส์เรื่องนี้นะจริงๆไม่ได้มีแค่คุยเรื่องซีรีส์นะคะยังมีเกมน่ารักน่ารักมาให้ทั้งคู่ได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็นวิชาคนรัก101ที่ให้ผัดกันถามผัดกันตอบนะแล้วก็ยังมีช่วงที่แบบรับสายจากแฟนคลับด้วยก็น่ารักมากเช่นกันนะคะทั้งหมดนี้ย้อนหลังกันได้ทาง YouTube A Time กับ EFM Fandom Live นะคะขอบคุณอาหารสุนัข Smart Heart อาหารสุนัขที่ถูกใจต้อง Smart Heart และโกหมึกกับหนังปลาทอดกรอบเดี๋ยววันพฤหัสหน้ามาเจอกับเน็ตแล้วก็ JJ นะคะจากซีรีส์พบเธอ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

ดูจากเวลาแล้วตอนนี้ก่อนที่จะส่งผู้ฟังทางวิทยุไปฟังข่าวนะคะมีเวลาได้อีกสักประมาณ1เพลงนะแล้วก็ถ้าอยากฟังเพลงแบบยาวๆนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่กันในแอป A Time ฟังฟินได้เลยวันนี้อยู่กับแนนมาแทนดาวนะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM News
2: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
4: ใน
3: เคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วค่ะผ่านมาแป๊บเดียวจะครึ่งปีแล้วนะคะเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคะวันนี้ติดตามข่าวสารค่ะกับอัมพิกาชวนปรีชานะคะเราเจอกันที่ช่องนะคะในสถานีข่าวสนามเป้าเราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะในช่องทางนี้แล้วก็อีกช่องทางนึงอยากจะโปรโมทหน่อยนะคะผ่านทางพอดแคสต์ News Call ข่าวข้ามไปหนึ่งช่องทางเลยเพราะว่าสะดวกมากอยู่ที่ไหนก็ฟังได้ฟังย้อนหลังก็ฟังได้ด้วยนะคะวันนี้มีหลายประเด็นที่หลายคนติดตามถ้าเป็นเรื่องของอีโบลาหลายคนเริ่มตกใจเพราะตามข่าวบอกว่าเหมือนจะพบผู้ติดเชื้อในไทยแต่ความจริงแล้วเป็นการเปิดเผยข้อมูลเรื่องของการเฝ้าระวังผู้ติดเชื้อนะคะรายหนึ่งในไทยตอนนี้อยู่ที่การดูแลของสถาบันบำราศนราดูรนะคะอยู่ในการควบคุมดูแลอยู่เป็นพลที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกค่ะแล้วก็ถูกกักไว้ในขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมืองช่วงตม.นะคะเพราะว่าช่วงนี้เรามีมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางอย่างใกล้ชิดด้วยแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างชัดเจนนะคะว่าพบผู้ติดเชื้ออีโบลาในไทยอันนี้เป็นแค่เฝ้าระวังกักตัวเอาไว้ก่อนนะคะก็อยู่ในกระบวนการเฝ้าระวังกักตัวพิสูจน์ตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะคะกรณีที่มีคนเดินทางเข้ามาแล้วมาจากประเทศที่มีพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีไข้ที่สูงเนี่ยเราก็จะกักตัวไว้อันนี้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็อาจจะเป็นเคสผู้ป่วยโรคอื่นๆได้เดี๋ยวต้องรอดูนะคะนอกจากที่จะมีการยืนยันแล้วจากกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นว่าเป็นเชื้ออีโบลาจริงๆถึงจะแจ้งนะคะตอนนี้ยังแค่เป็นการเฝ้าระวังก่อนส่วนประเด็นของนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นบุรีรัมย์นี่แหละค่ะแล้วก็สสพรรคประชาชนที่รับเรื่องร้องเรียนมาจากปลัดจังหวัดภูเก็ตก็คือคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรโดยบอกว่าถูกย้ายไม่เป็นธรรมนะคะย้ายไปช่วยราชการเพราะว่าไม่สนองงานการเมืองหลังจากนั้นก็มีข้อความเป็นแชทไลน์คุยกันนะคะมีประโยคนึงที่หลายคนเห็นแล้วแบบโฟกัสมากเป็นพิเศษคือคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยโอ้โหวันนี้ทำเอาอธิบดีกรมการปกครองต้องออกมาชี้แจงกันวุ่นเลยทีเดียวค่ะกับแชทไลน์ที่หลุดมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์ออกหนังสือชี้แจงแล้วยืนยันเลยบอกว่าไม่เคยสั่งการในไลน์ดังกล่าวที่พิมพ์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยไม่เป็นความจริงแล้วก็การโยกย้ายนี่ก็ไม่ใช่การโยกย้ายไม่เป็นธรรมด้วยนะคะพูดว่ามีแค่ปลัดจังหวัดภูเก็ตคนเดียวที่รู้สึกไม่พอใจกับการยกย้ายครั้งนี้ที่เหลืออีก4ท่านคือย้ายทั้งหมด5ท่านที่เหลืออีก4ท่านเนี่ยเข้าใจเหตุผลหมดแล้วก็แจ้งว่าเรื่องลายต่างๆไม่ทราบเรื่องเลยไม่รู้ด้วยว่ามาจากไหนและไม่เข้าใจด้วยว่าเป็นใครส่วนใครที่ติดตามเรื่องของการเลือกผู้ว่ากทม.เข้มข้นนะคะวันนี้29เมื่อวานเป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครแล้วก็มีคนไปสมัครแล้วก็ไปจับเบอร์นะคะโอ้แบบหลายคนเลยที่ได้เบอร์ที่ถูกอกถูกใจแล้วก็บอกว่าง่ายต่อการนำไปเหมือนหาเสียงในช่วงนี้แบบพวกเลขตัวเดียวมันก็จะง่ายหน่อยนะคะวันนี้ปรากฏว่ามีการทำโพลสำรวจความเห็นของประชาชนแล้วก็เปิดเผยออกมาของสถาบันพระปกเกล้าค่ะว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นี้ยังคงนำโด่งนะคะหลายคนก็แซวว่าถ้าทางจะมีสมัย2เดี๋ยวต้องรอดูนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะมันยังไม่โค้งสุดท้ายเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองเพราะว่าวันเลือกผู้ว่าเนี่ยจะคือ28มิถุนายนเท่ากับว่าสตาร์ทวันนี้จนถึงวันเลือกเนี่ย30วันเต็มๆนะคะแล้วก็ยังมีตัวแปรอีกประมาณ 24% ที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะส่งผลต่อคะแนนในช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าในช่วงท้ายๆของการหาเสียงได้นะคะเดี๋ยวต้องติดตามขณะเดียวกันที่ประชุมสภาวันนี้มีมติไม่ส่งตัวส.ส.ชนพัฒน์ให้กับ DSI ดำเนินคดีนะคะซึ่งเจ้าตัวจริงๆก็มีการชี้แจงว่าไม่ว่าจะมีมติส่งหรือไม่ส่งตัวยังไงเดี๋ยวปิดประชุมสภาก็จะเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็บอกว่าพร้อมยืนยันที่จะสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นะคะส่วนวันนี้ต้องโปรโมทนิดนึงตอนนี้ทุ่ม34ทุ่ม35นาทีนี่ประมาณนี้ยังไม่หมดเวลานะคะเราจะยาวไปจนถึง4ทุ่มไม่ใช่รายการแต่โครงการไทยช่วยไทย plus ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเช็คล่าสุดยังพอมีสิทธิ์เหลืออยู่นะคะรีบลงทะเบียนซะค่ะลงได้จนถึง4ทุ่มคืนนี้นะคะรีบเลยนะคะเปิดให้ลงทะเบียนนะคะใครยังไม่ลงเลยเดี๋ยวสิทธิ์หมดนะคะตอนนี้ยังพอมีสิทธิ์เหลืออยู่บ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
4: เบลสิทธิ์ฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
7: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
5: เจเดน
8: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: ดูอีกแล้วก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืนดูอีกแล้ว Green Power by PEA
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: วันนี้คณะกรรมการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรมีการเชิญผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาคุณหมอวิชาญบุญกิติกรนะคะจากกรมควบคุมโรคก็มีตัวแทนจากองค์การอนามัยโลกหรือ WHO มีตัวแทนจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาชี้แจงสถานการณ์แล้วก็มาตรการการรับมือกับโรคติดเชื้อไวรัสฮันตาและอีโบลาเราพูดถึงฮันตาก่อนนะคะสำหรับไวรัสฮันตาเนี่ยทางผู้อำนวยการกองระบาดวิทยายืนยันต่อที่ประชุมเลยค่ะบอกว่าความเสี่ยงในการระบาดเนี่ยต่ำฮันตานะคะความเสี่ยงระบาดต่ำแต่อีโบลาไม่ใช่แบบนั้นนะคะสำหรับอีโบลาเนี่ยที่ตอนนี้ตรงดีอาร์คองโกเขาระบาดโซนนั้นน่ะมันเป็นสายพันธุ์ใหม่นะคะแล้วผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเร็วมากไทยเราในปัจจุบันยังไม่พบนะคะที่เราบอกว่าพบนั่นคือกักไว้ก่อนเพื่อเช็คว่าติดเชื้อหรือเปล่าแต่ถามว่ารายงานว่าผู้ติดเชื้อมีหรือยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีการยกระดับคุมเข้มที่ด่านควบคุมโรคสูงสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดเนี่ยจะต้องเข้าสู่ระบบกักกันแล้วก็แยกกักทันทีทางตัวแทนจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็คือพลตำรวจตรีพันธนะนุชชนาธบอกว่าปัจจุบันมีบุคคลที่อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังเนี่ย1 รายอยู่ที่สถานบำราศนราดูนนะคะอันนี้เป็นผลมาจากการเรามีมาตรการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางอย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นใครที่มีอาการป่วยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทันทีอาการป่วยด้วยมีไข้ด้วยเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงด้วยคือถ้ามันครบทุกองค์ประกอบเนี่ยนะคะก็คือจะแยกกักเลยตามรายงานระบุว่าผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังที่บำราศเนี่ยนะคะเป็นคนที่เดินทางจากดีอาร์คองโกเป็นการเฝ้าระวังอีโบลาค่ะแต่ว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองตอนนี้ยังไม่มีการรายงานหรือยืนยันใดๆออกมาว่าพบผู้ติดเชื้อนะคะมาตรการกักตัวที่เขากักตอนนี้อยู่ที่21 วันส่วนข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขคองโกบอกว่าตอนนี้พบผู้ป่วยต้องสงสัยที่ดีอาร์คองโกเนี่ยนะคะมากกว่า1,000 รายค่ะแล้วก็ผู้ต้องสงสัยแล้วเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้คือ238 รายเป็นอย่างน้อยนะคะการระบาดยังคงลุกลามในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันออกของประเทศค่ะทีนี้บางประเทศตอนนี้มีมาตรการจำกัดเรื่องของการเดินทางกับคนที่เดินทางมาจากคองโกนะคะก็มีความเห็นมาจากทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะซึ่งทางนายทีดรอสอัดฮานอมกริเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกบอกว่าในส่วนขององค์การอนามัยโลกเองไม่สนับสนุนการห้ามเดินทางคือเขาไม่ได้ห้ามนะคะเพราะว่าผลเนี่ยมีเพียงแค่ชะลอการแพร่เชื้อได้ในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อระบบสาธารณสุขมากกว่าโดยเฉพาะทำให้ประเทศที่รายงานการระบาดอย่างโปร่งใสรู้สึกว่าถูกลงโทษคราวนี้ก็อาจจะลังเลที่จะเปิดเผยข้อมูลเร็วในอนาคตอันนี้เป็นความเห็นของทางผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกนะคะเราก็ต้องระวังค่ะแต่ว่าไม่ต้องตื่นตระหนกแค่เฝ้าระวังระมัดระวังนะคะช่วงนี้ก่อนนั้นเราเคยแจ้งว่าถ้าไม่มี เหตุธุระอะไรจำเป็นที่ต้องไปประเทศที่มีอยู่ในแถบพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็คุณจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนต้องระมัดระวังค่ะแต่ไทยยังไม่พบนะคะยืนยันว่ายังไม่พบที่พบรายงานว่า1 รายนั้นคือเฝ้าระวังกักตัวอยู่21วันขยับไปที่เรื่องของแชทไลน์แชทไลน์นี่หลุดมาทีไรนี่เป็นเรื่องทุกทีนะคะครั้งนี้เป็นแวดวงเรื่องของการเมืองค่ะแต่ว่าเป็นการเมืองระดับท้องที่ท้องถิ่นนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการโยกย้ายแล้วก็เหมือนมีแชทหลุดออกมาสั่งการว่าช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองก็ออกมาบอกว่าไม่ใช่บทสนทนาของตัวเองไม่ใช่แชทของตัวเองแล้วนี่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหลังจากนี้เตรียมที่จะตอบโต้ทางกฎหมายด้วยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเ นายนฤชาโคษาศิวิไลซึ่งเป็นอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ได้คือเห็นข้อความนี้แต่ตนเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ส่งข้อความนะแล้วก็ไม่ทราบเรื่องด้วยว่าข้อความนี้เป็นของใครไลน์ของตนเนี่ยเปิดเป็นสาธารณะแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายอุปกรณ์มากไม่ได้อยู่แค่ในโทรศัพท์มือถือนะจึงไม่ทราบว่ามีใครมาเหมือนเป็นมาใช้แอคเคาท์ตัวเองเขียนหรือส่งไลน์หรือเปล่าแต่ยืนยันว่าไม่เคยส่งข้อความดังกล่าวอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายการเมืองโดยเชื่อว่าสิ่งที่นายพัทรพงศ์กับนายรุ่งเรืองนำมาอ้างเป็นความพยายามที่จะดิสเครดิตหลังจากกรมการปกครองให้ทางปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการหลายรายนะคะในพื้นที่ภูเก็ตก็ไปเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายหลายรายอย่างเข้มข้นทีนี้ที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทั้ง5คนถูกย้ายเพราะว่าไม่สนองงานการเมืองคุณนฤชาบอกไม่เป็นความจริงค่ะเพราะในจำนวนดังกล่าวย้าย5นะคะ4คนเนี่ยเป็นนายอำเภอทั้ง4เนี่ยทราบดีว่าเป็นการย้ายมาช่วยราชการเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแล้วก็ทราบระยะเวลาชัดเจนว่าจะได้ย้ายกลับมีเพียงปลัดจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นที่แสดงความไม่พอใจนี้หลังจากที่อธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์เสร็จก็มีการออกแถลงการชี้แจงตามมาอีกนะคะออกมาอีก6ข้อยืนยันว่าข้อความที่ปรากฏในแชทที่นำมาเปิดเผยไม่ได้เป็นบทสนทนาของตนแล้วก็ข้อความบทสนทนาที่กล่าวอ้างเนี่ยยังปรากฏข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ทราบมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในบทสนทนาที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาแล้วก็บอกว่าการมาเปิดเผยข้อมูลนี้ในห้วงเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนมีเจตนาแอบแฝงเพราะว่าผ่านการเลือกตั้งมาตั้งนานแล้วประกอบกับกรมการปกครองอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่โดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีการบริหารการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งการนำเป็นดังกล่าวไปบิดเบือนและคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเสียต่อราชการโดยสรุปนะคะคุณนฤชาจะใช้สิทธิทางกฎหมายบอกว่าต้องการจะปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิแล้วก็ประโยชน์ของทางราชการก็ออกมาปฏิเสธนะคะไปเสร็จแชททั้งหมดไม่รู้เรื่องไม่ทราบความตนไม่ได้ทำแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์มือถือนี่ที่เชื่อมต่อกับปลายนี่มันมีหลายเครื่องมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์มีหลายอย่างแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะแล้วทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวใช้สิทธิ์ตามกฎหมายขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ายังไงนายกอีกหมวกอีกใบนึงท่านก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็บอกว่าเห็นแถลงการแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านรายละเอียดไอ้6ข้อที่เราสรุปมาเนี่ยค่ะนายกบอกยังไม่ได้อ่านขอไปอ่านก่อนถ้าดูแล้วทำไม่ถูกหรือยังไงต้องตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงแน่นอนแล้วก็บอกว่าไม่ได้ช่วยด้วยนะไม่เคยช่วยเลยเมื่อถามต่อว่าประเด็นนี้จะบานปลายกลายเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยไหมโดยเฉพาะคำสั่งย้ายปลัดภูเก็ตนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบปฏิเสธทันควันค่ะบอกว่ามันไม่มีปัญหาความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ทิ้งท้ายว่าดูมท.1ก็คือดูตัวรัฐมนตรีมหาดไทยอย่างเดียวบอกว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่นดูมท.1อย่างเดียวปิดเรื่องนี้ที่เท่านี้เท่านั้นค่ะพอนักข่าวก็พยายามไปสัมภาษณ์นายกว่าเห็นแถลงการแล้วรู้สึกยังไงบ้างและคำว่าช่วยสีน้ำเงินด้วยมันคืออะไรแต่ว่านายกก็ตอบไว้เท่านี้นะคะคราวนี้ไปดูเรื่องของการดื่มแล้วขับตอนนี้เราไม่ได้พูดว่าเมาแล้วขับนะคะเพราะว่าถ้าเกิดพูดว่าเมาแล้วขับหลายคนจะบอกว่าฉันไม่เมาฉันขับได้ตอนนี้เราพูดว่าดื่มแล้วขับค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะรณรงค์ยังไงก็ยังเห็นกันอยู่เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าเกิดเหตุ4 ทุ่มครึ่งหลายคนเห็นข่าวแล้วทันโลกออนไลน์ก็คือรถกระบะเนี่ยขับเสยท้ายแล้วก็ไปชนกับไรเดอร์ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตนะคะตามรายงานบอกโอ้โหอุบัติเหตุแบบแรงมากแบบแขนขาดด้วยแบบครูดไปกับถนนนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนราชพฤกษ์ตรงเส้นบริเวณสะพานข้ามถนนรัตนาธิเบศรที่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีคนขับเนี่ยเป็นโอ้เจ้าที่ระดับบิ๊กเหมือนกันนะคะผู้อำนวยการสืบสวนสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ค่ะชื่อนายจรงเกาะเหมาะอายุ52 ปีเมื่อคืนนี้ดราม่าหนักมากนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะเห็นคลิปแล้วก็เห็นการพาดหัวข่าวประมาณว่าโอ้ยเมาแล้วก็พยายามจะสลับตัวเอาคนอื่นมาเป็นคนขับแทนแล้วก็ต้องไล่ล้อมจับกันโอ้ยแบบบางคนเห็นคลิปแล้วล่ะค่ะเสียงคำพูดคำจาก็ดูออกเลยว่า มึนเมาอ่ะนะคะเพราะว่าพูดจาแบบด้วยน้ำเสียงไม่ใช่คนปกติเหมือนคนดื่มมาหนักด้วยปรากฏว่าวันนี้ผอ.ท่านนี้เข้ามอบตัวกับตำรวจสภ.บางสีเมืองค่ะมาแต่เช้าประมาณ 9:00 นนะคะตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้ถึงแก่ความตายสุดท้ายคือขับรถชนแล้วไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือเพราะในคลิปนั่นคือเขาชนเขาลากไรเดอร์ครูดไปกับพื้นแล้วเขายังขับไปต่อนะคะที่หยุดนั่นคือเหมือนพลเมืองดีช่วยกันไล่แล้วก็ล้อมจับนะคะที่น่าสนใจก็คือเมื่อคืนนี้พอมีข่าวออกมาก็ชายสวมเสื้อสีดำเดินทางมาพบกับทางพนักงานสอบสวนที่โรงพักพยายามจะบอกกับตำรวจบอกว่าเป็นคนขับรถกระบะคันเกิดเหตุซึ่งชายสวมเสื้อสีดำเนี่ยไม่ใช่นายจรงค่ะคือเป็นคนอื่นพนักงานจับเป่าแอลกอฮอล์เลยเรียบร้อยนะก็ขึ้นว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย115มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็คือเมาเหมือนกันแต่พอสอบสวนได้ความว่าชายคนนี้เป็นเพื่อนกับนายจรงชื่อธำรงค่ะก็ไปดื่มด้วยกันกับนายจรงนี่แหละค่ะดื่มตั้งแต่ช่วงเย็นประมาณ 4:30 นนะแล้วก็แยกย้ายกันประมาณ 4:00 นก่อนที่นายจรงผอ.ของสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.เนี่ยค่ะจะขับรถแล้วก็มาเจียวชนไรเดอร์จนเสียชีวิตหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหานายธำรงนายธำรงก็เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมกับพยายามสมอ้างว่าตนเนี่ยเป็นคนขับรถกระบะแทนแต่สุดท้ายแล้วทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งค่ะพลตำรวจตรีอัฐพลอนุสิทธิ์ก็ออกมาชี้แจงบอกว่าข่าวที่ออกมานั้นคลาดเคลื่อนนะนายจรงนะไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นคนขับรถคันเกิดเหตุตั้งแต่แรกทำให้ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าถ้าเกิดนายจรงไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ใช่คนขับแล้วพอผลเป่าแอลกอฮอล์ออกมามันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเนี่ยทำไมตำรวจยังปล่อยตัวนายจรงทำไมไม่คุมขังซึ่งทางพลตำรวจตรีอัธพลก็ชี้แจงบอกว่าตอนนั้นพนักงานสอบสวนเห็นว่าข้อเท็จจริงบางประการยังไม่แน่ชัดก็เลยไปตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดก่อนไปรวบรวมพยานฐานเพิ่มเติมก่อนคราวนี้พอแน่ชัดแล้วก็เลยนัดหมายแล้วก็เรียกตัวนายจรงเนี่ยมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ค่ะนี่เจ้าที่ชี้แจงไว้แบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องให้ต้องติดตามเลยค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: วันนี้ประชุมสภามีมติไม่ส่งตัวส.ส.ชนพัฒน์ให้กับ DSI ดำเนินการสอบสวนในคดีที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเว็บพนันนะคะเจ้าตัวเองก็บอกว่าผมพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังปิดสมัยประชุมค่ะเดี๋ยวไปส่องกันหน่อยมติของสภาเพราะว่าหลายคนแซวว่าอย่างกับอุ้มส.ส.ชนพัฒน์เนี่ยไม่ยอมส่งตัวให้กับ DSI เพราะว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยนะคะ308ต่อ126 308คือไม่ส่งตัวนะคะ126คือส่งงดออกเสียง2 ไม่ลงคะแนน3หายไปทั้งพรรคไม่มาเลยก็มีนะคะมีอยู่2พรรคพูดชื่อเลยละกันนะคะเพราะว่าข่าวเขาออกกันไปหมดละรวมไทยสร้างชาติค่ะไม่มาหายไปทั้งพรรคเลยอีกพรรคนึงไทยรวมพลังค่ะส่วนที่ไม่ลงคะแนนเป็นส.ส.นะคะมีอยู่3คนแล้วก็มีงดออกเสียงอีก2คนเป็นส.ส.จากภูมิใจไทยคนหนึ่งแล้วก็รองประธานสภาคนที่2นอกนั้นมติที่ส่งตัวมีอยู่4พรรคพรรคประชาชนพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยแล้วก็ไทยพักดีที่เหลือเอาละกันค่ะที่เหลือเลยนะคะมัดรวมที่เหลือไม่ยอมส่งตัวสภาเนี่ยบรรจุวาระเรื่องด่วนก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ขออนุญาตสภาเรียกตัวนายชนพัฒน์นักสู้ส.ส.สงขลาจากพรรคกล้าธรรมพรรคกล้าธรรมหมวดไม่ส่งตัวนะคะต้องบอกไว้ก่อนไปรับทราบข้อกล่าวหาและสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมหลังจากที่เปิดให้สมาชิกได้อภิปรายแสดงความเห็นในเรื่องนี้นายชนพัฒน์ก็ชี้แจงกลางที่ประชุมสภาเลยบอกว่ารับฟังทุกคำแนะนำและคำติที่เกิดขึ้นพร้อมจะรับผลโหวตในวันนี้ยืนยันว่าพร้อมและยินดีเข้าสู่กระบวนการเพราะไม่ว่าอย่างไรหากปิดสมัยประชุมก็คงหลีกหนีไม่พ้นท้ายที่สุดที่ประชุมสภามีมติ308ต่อ126นะคะไม่อนุญาตให้ DSI ออกหมายเรียกนายชนพัฒน์นาคสั่วสสพรรคกล้าทำไปรับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนปากคำในสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญจบค่ะแต่คนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ส่งมีรายงานเท่านี้ค่ะแค่นี้ก็ดูแล้วนะคะเกิดอะไรขึ้นคะไม่ส่งค่ะวันนี้การประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีวาระสำคัญอีกหนึ่งวาระค่ะคือการแต่งตั้งพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานให้เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุ้นไหมคะชื่อนี้ต้องเล่าไปว่าก่อนหน้านี้พลตำรวจตรีทวีสินเนี่ยถูกสั่งให้ไปช่วยราชการไปปฏิบัติการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมนะคะอันเนื่องมาจากคดีชั้น14ของนายทักษิณชินวัตรการพิจารณาในวันนี้ท้ายที่สุดวาระนี้จริงๆต้องมีนะคะแต่ยังไม่ทันได้พิจารณาค่ะเพราะโดนถอนออกไปก่อนบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาการแต่งตั้งวาระข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีและขณะนี้การมอบหมายงานและการทำงานของผู้ช่วยผบ.ตร.มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วซึ่งทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจโทไตรรงผิวพรรณยืนยันว่าการพิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้มีแรงกดดันใดๆจากภายนอกค่ะเป็นความเห็นของทางคณะกรรมการเองที่บอกว่าไม่จำเป็นแล้วการมอบหมายงานการทำงานของผู้ช่วยผบ.ตร.มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้วไปดูเรื่องของกระแสผู้ว่านิดนึงค่ะผู้ว่ากทม.เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่โค้งสุดท้ายเป็นโค้งแรกๆเลยค่ะแต่ว่ามีการไปสำรวจความนิยมแล้วพบว่าคุณชัดชาติจะมีคะแนนนำนะคะนำผู้สมัครรายอื่นๆอยู่อีกเยอะเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญก็เป็นอีกจำนวนหนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจที่น่าติดตามนะคะอย่างผลสำรวจล่าสุดของพระปกเกล้าค่ะบอกว่าความนิยมของประชาชนแล้วก็ทิศทางของสนามเลือกตั้งกทม69สำรวจคนที่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะบอกว่า 41.6% บอกว่าถ้าเป็นคนกทมเนี่ยจะเลือกผู้สมัครอิสระก็คือไม่สังกัดพรรคการเมืองรองลงมา 20% จะเลือกที่สังกัดพรรคฝ่ายค้าน17.6% จะเลือกที่สมัครพรรคการเมืองใดก็ได้ 3.6% บอกว่าจะเลือกที่สมัครผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและ 17.2 บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจอันนี้ถามในมุมว่าจะเลือกอิสระสังกัดพรรคหรือไม่นะคะคิดเห็นอย่างไรทีนี้พอไปดูความนิยมในตัวบุคคลพบว่า 31.5% วันนี้มีแนวโน้มจะเลือกคุณชัดชาติค่ะ 31.5 นะคะคะแนนยังนำโด่งนะคะเพราะรองลงมานี่ทิ้งห่างขาดเหมือนกันนะคะ 11.1% จะเลือกดร.โจค่ะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรอันนี้สังกัดพรรคประชาชนนะคะแล้วก็ 7.5% จะเลือกคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขอันนี้ไม่สังกัดพรรคนะคะแล้วก็มีอีก 24.1% บอกว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจทีนี้พอเราดูว่ายังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจเนี่ย 24.1% เนี่ยถือว่ามีนัยยะสำคัญนะคะเพราะว่า 24% เนี่ยไปบวกกับใครนี่ก็อาจจะทำใ คะแนนเปลี่ยนได้นะคะที่ยังไม่เลือกที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยถ้าชัดเจนเมื่อไหร่นี่ก็อาจจะทำให้ผลโพลเปลี่ยนได้เลยนะคะเพราะไปสำรวจฐานคะแนนเดิมของการเลือกตั้งผู้ว่าปี65ก็พบว่าฐานเสียงที่เคยเลือกคุณชัชชาตินี่ยังเหนียวแน่นนะคะยังคงยืนยันที่จะเลือกคุณชัชชาติเหมือนเดิมกว่า 60% แล้วก็กลุ่มที่เคยเลือกคุณสกลทีปัจจุบัน 45.5% จะไม่เลือกคุณชัชชาติคนที่เคยเลือกคุณสุชัชวีดร.เอ๋ค่ะปัจจุบัน 30% ก็จะไปเลือกคุณชัชชาติส่วน 27.4% เดี๋ยวนะคะกลุ่มที่เคยเลือกดร.เอ๋ปัจจุบัน 31% จะไปเลือกคุณชัชชาติ 27.4% โอ้ไปเลือกคุณชัชชาติแล้วค่ะส่วนกลุ่มที่เคยเลือกคุณอัศวินปัจจุบัน 29.7% จะไปเลือกผู้สมัครคนอื่นๆแต่มี 22.9% จะเลือกคุณชัชชาติเท่ากับว่าฐานเสียงคุณชัชชาติเดิมก็เลือกคุณชัชชาติฐานเสียงของผู้สมัครผู้ว่าครั้งที่แล้วปี65ก็ตั้งใจจะไปเลือกคุณชัชชาติเยอะเหมือนกันนะคะแต่ฐานเสียงของคุณวิโรจน์สิคะเพราะปี65คุณวิโรจน์ลงเหมือนกันนะคะตอนนั้นยังเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยปัจจุบัน 49.2% บอกว่าจะเลือกดร.โจแล้วก็มี 12.9% บอกว่าจะไปเลือกคุณชัชชาติค่ะทีนี้กลุ่มที่เคยเลือกผู้สมัครท่านอื่นๆกว่า 31.1% บอกว่ายังไม่ตัดสินใจแล้วก็มีกลุ่มที่บอกว่าจำไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ยอมตอบเนี่ยมีถึง 53.8% ที่บอกว่ายังไม่ตัดสินใจเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าแม้คะแนนของคุณชัชชาติจะนำโด่งแต่ว่าพระปกเกล้าโพมองว่ากลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ยังมีเป็นตัวแปรที่แบบน่าสนใจมีนัยยะสำคัญเพราะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดเทไปที่ผู้สมัครรายอื่นๆที่เขามีฐานเสียงในระดับหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมันน่าจะทำให้ผลการเลือกนี่เปลี่ยนได้เลยนะคะส่วนวันนี้ทางกองทัพเรือมีการเปิดภาพเรียนนิดนึงนะคะเป็นภาพสดๆ3จุดผ่านแดนให้ประชาชนได้ดูแล้วยืนยันอย่างตรงจุดตรงประเด็นเลยว่าด่านยังไม่เปิดนะคะด่านยังปิดตลอดแนวชายแดนและโปร่งใสตรวจสอบได้นะคะเพราะว่ามีข่าวลือมาว่ามีการเปิดให้การมีการเดินทางการขนส่งสินค้าข้ามแดนตรงจันทบุรีและตราดกองทัพเรือยืนยันนะคะข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะจุดผ่านแดนถาวรทั้ง3แห่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนตราดคือจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดบ้านแหลมอำเภอป่งน้ำร้อนจันทบุรีแล้วก็บ้านหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเดี๋ยวเช็คได้เลยผ่านทาง Facebook โฆษกกองทัพเรือเขาเปิดให้ประชาชนได้เห็นว่ายังปิดนะคะแล้วก็ควบคุมการเข้าออกอย่างเข้มงวดเลยอนุญาตให้เฉพาะเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรการด้านความมั่นคงหรือเหตุผลด้านมนุษยธรรมที่จำเป็นเท่านั้นไม่มีการเปิดด่านให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะเดินทางผ่านเข้าออกได้อย่างเสรีตามที่บางเพจกล่าวอ้างนะคะแล้วก็พร้อมให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะเราทิ้งท้ายกันไว้เท่านี้นะคะเรามาระวังนิดนึงพรุ่งนี้กรมอุตุเตือนว่าฝนตกหนักถึงหนักมาก47จังหวัดนะคะรวมถึงกรุงเทพมหานครก็ไม่รอดด้วยหมดเวลาของข้อข่าวค่ำแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาอาทิรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำภาคการศึกษาที่2ประจำปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princessทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและส่งคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือ Journey of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativityเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตตาภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ following the legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวัณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการ
พื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิรภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ส่งพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยในเทศกาลนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิทต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถานกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระทัยที่ส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN

0: 13:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเกียรติบัตรแก่ผู้แทนนักแสดงละครพูดขบขัน3องค์เรื่อง Her Husband Wife หาเมียให้ผัวกิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2ณหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตจัดโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงการละครให้ผู้สนใจได้ร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมบทพระราชนิพนธ์ให้คงอยู่เพื่อเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติสืบไปการแสดงละครพูดครั้งนี้เป็นพระราชนิพนธ์โดยศรีอยุธยานามแฝงในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าทรงแปลงจากบทละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband Wife ของ A.E. Thomas เมื่อปี2464วรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครหลังจบการแสดงประธานช่อดอกไม้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระทาโต๊ะบุรินทร์ผู้กำกับการแสดงผู้กำกับศิลป์และทีมนักแสดงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปฏิบัติภารกิจต่างๆดังนี้
1: วันนี้เวลา 9:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Care ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติจากนั้นเวลา 14:32 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติซึ่งรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติในการเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาระดับนานาชาติโดยมีผู้นำทางศาสนาคณะสงฆ์นักวิชาการ

0: พุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและองค์กรพุทธศาสนากว่า200องค์กรภายในงานมีการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการนำเสนอบทความวิชาการระดับนานาชาติองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีวันนี้เวลา 15:50 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากรรณสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2569สิริอายุ76ปีนายจรัญธาดากรรณสูตรเกิดเมื่อวันที่22สิงหาคม2492เป็นบุตรของนายปรีดากรรณสูตรและหม่อมราชวงศ์เติมแสงไขรพีพัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปริญญาโทสาขา Natural Resources มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐอเมริกาปริญญาเอกสาขาซูโลจีมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดาต่อมาเข้ารับราชการที่กรมประมงมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายพัฒนาภาคการเกษตรและประมงของไทยให้เจริญก้าวหน้าทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีเมื่อวันที่12ธันวาคม2559นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประธานคณะบริหารเงินกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและที่ปรึกษาสำนักงานกปร.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญไปโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202คนที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีซึ่งในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 13,950 ซีซีสำหรับการบริจาคโลหิตในโอกาสนี้มีระยะเวลา3วันระหว่างวันที่27ถึง29 ษภาคม2569มีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีและมีจิตอาสาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนส์โอกาสนี้องคมนตรีมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูและเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นจังหวัดปราจีนบุรีนายวัชระกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสนามปราณวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีวัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดปฐุมคณาวาสและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้พระวชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอิทธิบาทคาถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีส่วนเวลา 17:00 นาฬิกาบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบรียนและบริษัทวสันสตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัท Mitsubishi Electric ในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทางนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะกลับมาแล้วนะคะหลังจากฟังข่าวกันไปยังอยู่นันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคะอยู่กับแนนเอาเป็นว่าครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะไปฉลองเป็นวันศุกร์ที่เงินเดือนออกด้วยเป็นศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะคะดังนั้นเอาเป็นเพลงที่อาจจะเป็นเพลงโยกๆแต่ว่าโยกแรงนิดนึง

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อโหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนว management trainee อะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
4: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
5: จริงๆทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับ management trainee เราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มี management trainee ที่ไหนบ้างที่เปิดสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
5: ง่ายเลย
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
7: สวัสดีวันศุกร์ใครเดินทางกลับบ้านก็ขับรถดีๆด้วยความไม่ประมาทและมีสติบนท้องถนนด้วยนะครับ
6: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ ดาวค่ะ

คืนนี้ใครยังโสดแล้วออกไปเที่ยวขอให้เจอคนที่จะได้มากินข้าวหม้อเดียวกันนะคะเพลงนี้จากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการกับหม้อหุงข้าวนั่นเองหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวลาไปด้วยงานจาก25 hours ละกันแล้วก็ไม่เจอกัน2วันบางคนก็อาจจะ3วันเลยเพราะว่าวันจันทร์ก็บางคนหยุดด้วยใช่มั้ยคะก็ไม่เป็นไรก็ให้อนุญาตให้ไปพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยววันอังคารกลับมาเจอกันแต่ว่าทางวิทยุเนี่ยทุกคนมาจัดเหมือนเดิมนะเผื่อว่าใครไม่ได้ไปไหนก็ยังคงเปิดมาฟังกันได้เหมือนเดิมนะคะวันจันทร์เดี๋ยวแนนกลับมาเจอผู้ฟังบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: อีไรเอ่ย
1: เขาอะไรเดินไม่ได้เฉลยเขาขาหัก
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินโน
1: ไอ้ทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคม

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับ DSI รอปิดสมัยประชุมสภาออกหมายเรียกส.ส.ชนภัทรมาแจ้งข้อหาคดีอ้างยี่เพิ่มสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: โฆษก DSI ยืนยันต้องรอปิดสมัยประชุมสภาก่อนออกหมายเรียกส.ส.ชนภัทรรับทราบข้อหาเพิ่มคดีเว็บพนันออนไลน์ตามคำสั่งอัยการสูงสุดหลังสภาโหวตแม่อนุญาตส่งตัวระหว่างการประชุมคุณพงษ์ระพีประพฤติดีอะไรเงี้ยครับ
5: ท่านตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันต้องรอให้ปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสั่วสส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินตามคำสั่งของอัยการสูงสุดหลังที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ308เสียงไม่อนุญาตให้ส่งตัวไปดำเนินคดีระหว่างสมัยประชุมโดยข้อกล่าวหาเพิ่มเติมประกอบด้วยฐานความผิดอ้างยี่และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจากการขยายผลพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงต่างประเทศอย่างไรก็ตามหากเจ้าตัวสละสิทธิเอกสิทธิคุ้มครองส.ส.และเข้าพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเองก็สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนโดยคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษมีผู้ต้องหารวมทั้งหมด27รายในความผิดเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินก่อนหน้านี้นายชนภัทรเคยเข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแล้วและเคยได้รับการประกันตัวจากศาลส่วนข้อกล่าวหาใหม่เป็นไปตามคำสั่งอัยการสูงสุดภายหลังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายข้ามชาติขณะเดียวกันดีเอสไอจับคุมผู้ต้องหาในคดีได้แล้ว1รายซึ่งเป็นแอดมินหญิงส่วนผู้ต้องหารายอื่นอยู่ระหว่างหลบหนีในต่างประเทศและได้ประกาศสืบจับทั้งหมดแล้วพงษ์ลภีประพฤติดีรายงาน
4: กองทัพเรือเปิดภาพสด3จุดผ่านแดนให้ประชาชนพิสูจน์ข้อเท็จจริงยืนยันด่านยังปิดตลอดแนวโปร่งใสและตรวจสอบได้คุณธนรัตน์ขันทาวินหูรายงานครับ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากกรณีที่มีสื่อสังคมออนไลน์บางเพจเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงว่ากองทัพเรือเปิดให้มีการเดินทางและขนส่งสินค้าข้ามชายแดนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดนั้นกองทัพเรือขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลจากข้อเท็จจริงโดยตรงสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองโดยกองทัพเรือได้เผยแพร่ภาพสดจากประตูจุดผ่านแดนถาวรทั้งหมด3แห่งในความรับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้แก่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและจุดผ่านแดนถาวรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดผ่านช่องทางเฟซบุ๊กโฆษกกองทัพเรือเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพว่าด่านชายแดนยังคงอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดทั้งนี้กองทัพเรือยังคงดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนตามนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดโดยการผ่านเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายเท่านั้นธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: กระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกเปิดเผยตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาอยู่ที่121คนทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่จำนวน 1,077 คนส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อดังกล่าวอยู่ที่17คนรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่จำนวน246คนขณะเจ้าหน้าที่ประเมินว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงอาจสูงกว่านี้สำหรับไวรัสอีโบลาที่ระบาดในดีอาร์คองโกล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งต่างจากสายพันธุ์ซาอีที่เคยระบาดในดีอาร์คองโกก่อนหน้านี้และมีวัคซีนป้องกันโรคในขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ได้รับการอนุมัติสำหรับสายพันธุ์บุนดิบูโจแต่ศูนย์ควบคุมโรคแห่งแอฟริการะบุว่ากำลังพัฒนาวัคซีนและคาดว่าจะมีใช้ภายในสิ้นปี2569นี้
7: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อครณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: เราไม่จำเป็นต้องฉลาดกว่าคนอื่นเราแค่ต้องมีวินัยให้มากกว่า
11: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: วันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.เช้า
2: พบกับ
3: แฉข่าวเช้า
1: วันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
6: แฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและ

0: พวกเราเพอร์พีทครับ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีจุกแนว
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีห์ในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Togetherกิน

0: FM playlist of the week.
1: New entry.
2: Number 14.
3: ถ้าเกิดหลายแค่น
0: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News.
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22 นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีรายงานด่วนทีมกู้ภัยสามารถช่วยคนงานลาวออกจากถ้ำได้สำเร็จเป็นรายแรกขณะนี้ยังเหลืออีก4รายรอประเมินวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
12: สนับสนุนโดย
13: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: จากกรณีคนงานชาวลาว7คนติดอยู่ภายในถ้ำเหมืองแร่ทองคำที่เหมืองล่องแจ้งแขวงชัยสมบูรณ์สปป.ลาวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาสาเหตุจากฝนที่ตกหนักและน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมต่อมาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและกู้ภัยถ้ำชาวไทยและฟินแลนด์ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมากระทั่งวันที่27พฤษภาคมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการดำน้ำและกู้ภัยถ้ำชาวไทยและฟินแลนด์ได้เข้าไปถึงตัวผู้ประสบภัยโดยทั้งหมดอยู่ในอาการอ่อนเพลียจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางแผนเข้าทำการเคลื่อนย้ายทั้งหมดออกมาจากถ้ำรวมถึงค้นหาผู้รอดชีวิตอีก2รายล่าสุดวันนี้นะครับเมื่อเวลา 20:40 นาทีเพจดำน้ำกู้ภัยประเทศไทย Rescue Diver ได้เผยภาพขณะทีมกู้ภัยกำลังพาตัวผู้ประสบภัย1ใน5รายออกมาจากอุโมงค์ได้สำเร็จโดยเก่งกาจบ้งกาวงหัวหน้าทีมกู้ภัยเมตตาธรรมจากไทยระบุว่าผู้ประสบภัยที่ออกมาจากถ้ำปลอดภัยยังเหลืออีก4รายรอการประเมินส่วนแผนค้นหาอีก2รายพรุ่งนี้ลุยต่อสตม.ลุยตรวจสอบต่างชาติยึดพื้นที่เกาะพะงันทำธุรกิจโดยใช้นอมินีพบต่างชาติพำนักกว่า 2,600 รายจับโรงแรมขอไปครับจับโรงเรียนเถื่อนโรงงานผิดกฎหมายเร่งกวาดล้างผู้กระทำผิดกระทบภาพลักษณ์ประเทศคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
14: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตม.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในพื้นที่เกาะพะงันและแอบแฝงประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีรวมถึงเปิดสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาตปัจจุบันมีชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่เกาะพะงันมากกว่า30วันจำนวน 2,641 รายส่วนใหญ่เป็นชาวอิสราเอลรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมันขณะเดียวกันตั้งแต่ต้นปี2569มีการดำเนินคดีกับชาวต่างชาติในพื้นที่แล้ว141รายส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดการทำงานผิดกฎหมายและความผิดด้านการจราจรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีการดำเนินคดีกับคนไทยที่ถือหุ้นแทนต่างชาติหรือนอมินีแล้ว23คดีโดยเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นชาวอิสราเอลรัสเซียฝรั่งเศสและอเมริกันพร้อมกันนี้สตม.ยังร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและฝ่ายทหารลงตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนเอกชนหลายแห่งในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่พบความผิดแต่พบโรงเรียนเอกชนสอนภาษานอกระบบอากี้คิดแรงกฤษคูลกระทำผิดหลายข้อหาทั้งรับแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตและฝ่าฝืนพรบคุ้มครองเด็กเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องรวม3รายเป็นคนไทย1รายและชาวอิหร่าน2รายที่ประพฤติดีรายงาน
1: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกัน
2: สวัสดีครับโนนิวครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันศุกร์กินอาหารปรุงสุกจะช่วยให้ร่างกายห่างไกลจากเชื้อโรคและแบคทีเรียนะคะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีน่านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
3: ยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: ออังคารคลุมโปง
8: ก็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดพระป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
7: อังคารคลุมโปง
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
9: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม่
10: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop

0: 마내한국약간있다
1: 미파스포트เกาหลี
0: 마내한국어한다
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: 마아빠는피아노사다
1: พ่อเขาเป็นทนาย
0: 마엄마는의사다

ยกันเลยแม่ alright ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดมากเรามาคบกันฉันจะน่ารักจนเธอใจอ่อนยังไงยังไงเธอก็เจอฉันโอเคโอ

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวัน

0: ไอ้สมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเกมว่าภารกิจรักฝ่าอุปสรรคหัวใจอุ้ยตายแล้วชื่อเกมอ่ะภารกิจแรกเรียกว่าวิชาคนรัก101เราจะมีชุดคำถามเกี่ยวกับอุปสรรครักมา2ชุดให้คุณสลับกันถามสลับกันตอบ
3: แล้วถ้าเขาต้องไปทำงานต่างประเทศ1เดือนตัวจะทำยังไงคะ
2: ประเทศไหนคะจะได้ตามไปคะจะได้รู้ว่าใคร
3: อยู่ในโซนแบบเอเชียตามไหม
2: ตาม
3: แล้วถ้ายุโรป
2: ตาม
3: ว้าว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกาโชเซ่มูรินโญ่เทรนเนอร์มากประสบการณ์ชาวโปรตุเกสออกโรงยกย่องหงแดงลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จและมีทิศทางที่ชัดเจนเหนือกว่าปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดโดยมูรินโญ่เคยคุมแมนยูไนเต็ดในช่วงระหว่างปี2016ถึง2018พร้อมนำทีมคว้าแชมป์คาราบาวคัพและยูโรปาลีกยอมรับว่าลิเวอร์พูลเหนือกว่าต้นสังกัดเก่าของเขาในทุกๆด้านโดยผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมจะตอบคำถามพิเศษแบบนี้ทั้งสองสโมสรต่างยอดเยี่ยมและมีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในโลกฟุตบอลแต่สำหรับผมลิเวอร์พูลต้องเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในอังกฤษทั้งในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มีต่อพรีเมียร์ลีกรวมถึงสิ่งที่สโมสรทำมาตลอดทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งลิเวอร์พูลทำในโลกฟุตบอลเมื่อเทียบกับแมนยูไนเต็ดมันเหนือกว่าระดับที่หลายคนคิดเอาไว้โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงจำนวนแชมป์โดยรวมโดยทั้งนี้มูรินโญ่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกุนซือจอมแท็กติกและประสบความสำเร็จอย่างสูงกับทุกทีมที่กุมบังเหียนทั้ง FC ปอร์โตเชลซีและอินเตอร์มิลานพร้อมกับคว้าแชมป์มากมายรวมทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกาเชลซีเรียลและลาลิก้าแหล่งนิชโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: จงยิ้มให้กับความหวังและเพิ่มพลังให้กับชีว
8: ิ
7: ต
8: สวัสดีครับสกายครับ
9: นันนี่ครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
9: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-stop
1: สวัสดีวันศุกร์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองเพราะการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นคือของขวัญที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกันคือเรื่องมหัศจรรย
2: ์ที่ได้ตื่นมาเห็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ในห้องกว้างที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้าถึงที่ทำงานไวที่มีส่วนกลางครบจบใช้ชีวิตได้ลงตัว
1: คือเรื่องมหัศจรรย์
2: อยู่คอนโดสุภาลัยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวัน
0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สวัสดีค่ะ
6: อุ้มอิสยาค่ะ
7: แบมสราลีค่ะ
6: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
2: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
0: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: คุณแม่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะตัวหนูเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีทำงานเยอะๆมันก็ทำให้ตัวเองเครียดแล้วก็เผลอที่จะพูดคำไม่ดีกับแม่ไปเขาก็จะรู้สึกแย่เวลาหนูพูดไม่ดีเราจะปรับอารมณ์ตัวยังไงให้มันสามารถพูดคุยกับเขาโดยไม่ใช้คำที่มันรุนแรงเกินไปอะค่ะอยากอยู่กับคุณแม่ให้มันมีความสุขมากกว่านี้ค่ะ
6: จริงๆปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่เจอบ่อยอารมณ์ที่เราจะรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าหลังจากที่เรารู้สึกหงุดหงิดในใจแล้วอะเราจะทำยังไงต่อหมอแนะนำอย่างนี้ละกันก่อนเข้าบ้านให้เราลองเคลียร์อารมณ์ตัวเองก่อนถ้ารู้สึกยังไม่โอเคบางคนอาจชะลอกันเข้าบ้าน
7: พุทธ็อกพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
9: และโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM Newsกลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับอนาคตของแมคคิวแมนกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดสอจบไม่สวยหลังมีรายงานว่าแนวรับรายนี้ไม่อยู่ในแผนการของนูโน่เอสปิริโตซานโตและมีโอกาสถูกปล่อยยืมในซัมเมอร์นี้ด้วยสถานการณ์ที่ถิ่นลอนดอนสเตเดียมกำลังวุ่นไม่น้อยเมื่อขุนค้อนต้องกลับไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีหลังจบพรีเมียร์ลีกอันดับ18ด้วยคะแนน39คะแนนโดยเวสต์แฮมยังต้องโกยเงินจากการขายนักเตะให้ได้ราว100ถึง150ล้านปอนด์ทำให้บรรดาชื่อใหญ่หลายรายถูกคาดหมายว่าอาจต้องโบกมือลาอย่างไรก็ตามสโมสรอย่างชัดเจนเรื่องเก้าอี้กุนซือโดยนูโน่จะได้อยู่คุมทีมต่อเพื่อลุ้นพาขุนค้อนกลับสู่พรีเมียร์ลีกทันทีโดยรายงานจากสื่อสายเวสต์แฮมระบุว่าคิลแมนอดีตกองหลังวูฟมีแนวโน้มถูกปล่อยยืมเพราะไม่ได้อยู่ในแผนสำหรับฤดูกาลหน้าแม้เจ้าตัวเพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวถึง40ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนพร้อมเซ็นสัญญายาว7ปีโดยช่วงเวลาของเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้ในเสื้อของเวสต์แฮมถูกมองว่าน่าผิดหวังอย่างหนักทั้งที่เคยถูกยกย่องว่าเป็นแข้งคุณภาพดีลงเล่นรวม25นัดทุกรายการในซีซั่นนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
11: EFM News
12: 1 2 3
13: สวัสดีครับ
14: พวกเรา
15: เฟเวอริก
16: สวัสดีครับเซนเฟเวอริกครับ
17: สวัสดีครับฐานเฟเวอริกครับ
18: สวัสดีครับพิมเฟเวอริกครับ
19: สวัสดีครับบลิงเฟเวอริกครับ
20: ขณะนี้คุณกำลังฟัง
21: EFM 94
22: Talk อารมณ์ดี
23: เพลงดีทุกแนว
24: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลองใช้กลิ่นคาโมไมล์ในห้องนอนก็ช่วยให้นอนหลับสบายได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา1นาฬิกานี้ครับแมนยูเตรียมเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์สำคัญภายใต้การทำทีมของ Michael Carrickโดยคาดว่าจะเปลี่ยนแปลงทีมอีกหลายจุดหลังนักเตะบางรายเตรียมลงเล่นเกมสุดท้ายให้สโมสรไปแล้วโดยในนัดปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเมื่อความคึกคักก่อนซีซั่นหน้าแต่ยูไนเต็ดยังจำเป็นต้องเดินหน้าตลาดให้แม่นยำโดยหากต้องการต่อยอดโมเมนตัมที่กำลังสร้างขึ้นโดยฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงอาจกลายเป็นเวทีสำคัญสำหรับสเกาต์นักเตะด้วยการอำลาทีมของคาสิมิโร่ทริเลอร์มาเลเซียได้รับการยืนยันแล้วขณะที่สโมสรยังอาจแยกทางกับนักเตะรายอื่นเพิ่มเติมโดยทำให้การมองหากลุ่มกำลังใหม่กลายเป็นโจทย์ใหญ่ของคาริกโดยในแดนกลางยูไนเต็ดต้องการโปรไฟล์ที่แตกต่างจากคาสิมิโร่โดยเน้นนักเตะอายุน้อยยังมีช่วงพีคอยู่ข้างหน้าเอเลตแอนเดอร์สันของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสำคัญหลังทำ4ประตู4แอสซิสต์พร้อมจุดเด่นเรื่องพลังงานการพาบอลขึ้นแดนกลางและความเข้มข้นในเกมอีกหนึ่งชื่อที่ถูกจับตามองคือนาธานิเอล บราวน์แข้งเยอรมนีในวัย22ปีเล่นได้ยืดหยุ่นหลายตำแหน่งและอาจเป็นตัวเลือกเสริมตำแหน่งแบ็คซ้ายให้ยูไนเต็ดส่วนยานเดียวมองเต้จากไอวอรี่โคสต์ก็อยู่ในเรดาร์เช่นกันด้วยความเร็วความแข็งแกร่งและสไตล์การเล่นที่ตรงไปตรงมาโดยสำหรับยูไนเต็ดฟุตบอลโลกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เวทีดูดาวดังสำเร็จรูปแต่เป็นโอกาสประเมินว่าใครพร้อมรับแรงกดดันระดับสูงเหมาะกับฟุตบอลที่ต้องใช้ร่างกายเข้มข้นและสามารถเติบโตไปกับระบบใหม่ของทีมได้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ

0: Super boring.
1: สวัสดีครับผมเจเลอร์นะครับผมขณะนี้นะครับคุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จว่าอยู่คนเดียวมันเป็นอย่างไรบางครั้งก็ทนไม่ไหวหัวใจฉันมันว่างเปล่า
1: ที่บนทุกวันเพลงที่เคยได้ฟังไม่เข้าใจมันกัน

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นครับเรื่องราวของอาร์เซนอลกับปารีสแซงต์แชร์กแมงเตรียมดวลกันในรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ปุตกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์โดยประเด็นสำคัญก่อนเกมคือความสดของนักเตะซึ่งตัวเลขชี้ว่าเปเช่อาจได้เปรียบแบบชัดเจนด้วยเกมนี้จะเป็นนัดที่63ของฤดูกาลสำหรับอาร์เซนอลขณะที่เปเช่ลงเล่นเป็นนัดที่56หากไม่นับ7เกมในศึกคลับเวิลด์คัพโดยแม้ทีมฝรั่งเศสเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่า16นัดต่อ14นัดแต่ภาระในลีกของผู้เล่นตัวหลักกลับเบากว่าอย่างมากโดยเมื่อเทียบ11ตัวจริงจากเกมรอบรองชนะเลิศนัด2ของทั้ง2ทีมฝั่งอาร์เซนอลมีนาทีลงเล่นในลีกมากกว่าเปเช่ถึง 6,726 นาทีส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลุยส์เอนริเก้หมุนเวียนนักเตะในลีกเอิงได้มากกว่าจากทั้งขุมกำลังและสถานการณ์ในประเทศโดยตัวอย่างชัดเจนคือมาร์กินยอสกัปตันทีมเปเช่ที่ออกสตาร์ทในยุโรป14นัดเท่ากับจำนวนเกมลีกทั้งหมดที่เขาได้ลงเล่นขณะที่อุสมันเดเบเล่ลงครบ90นาทีในลีกเพียงครั้งเดียวจาก22นัดแม้คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลีกเอิงเป็นปีที่2ติดต่อกันเอนริเก้เคยอธิบายการจัดทีมว่าทุกเกมแตกต่างกันและมีความท้าทายของตัวเองเราต้องพิจารณาทุกอย่างผมต้องคุยกับนักเตะเป็นรายคนมันไม่ง่ายเหมือนเล่นเตตริสโดยสะท้อนภาพการบริหารแรงก่อนเกมสำคัญของฤดูกาลหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน

0: สวัสดีวันเสาร์ทำงานจนลืมวันลืมคืนหรือเปล่าวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะพรุ่งนี้จะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างก็อย่าคิดมากเกินไปอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับเมืองทองยูไนเต็ดต้องยอมรับต้องการคว้าตัวเจริญศักดิ์วงศกรอดีตปีความเร็วสูงกลับมาร่วมค้าแข่งแต่ขึ้นอยู่การตัดสินใจของนักเตะเนื่องจากมีหลายทีมอยากได้ตามที่มีกระแสข่าวว่ากิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดที่เพิ่งตกชั้นไปเล่นไทยลีก2ในฤดูกาล2026ถึง2027ตกลงคว้าตัวเท่เจริญศักดิ์วงกรโดยเป็นอดีตปีกความเร็วสูงนักเตะเก่าของเมืองทองรวมถึงทีมชาติไทยที่ปัจจุบันเล่นให้กับราชบุรี FC กลับมาช่วยให้ทัพกิเลนพยองลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นในลีกสูงสุดอีกครั้งโดยล่าสุดแหล่งข่าวภายในของสโมสรเมืองทองยอมรับว่าสโมสรต้องการคว้าตัวดาวเตะรายนี้มาร่วมทีมจริงแต่การเจรจาระหว่างสโมสรกับนักเตะยังไม่เริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้ยังมีหลายสโมสรที่ให้ความสนใจที่จะดึงแข้งรายนี้ไปร่วมทีมรวมถึงม้าเหล็กพลังการ FC บ้านเกิดของเจริญศักดิ์อยากได้ตัวเช่นกันแหล่งชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น.ครับแมนยูไนเต็ดกำลังเข้าสู่ซัมเมอร์ที่ต้องจัดบ้านครั้งใหญ่หลังคว้าตัวลุยแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าโดยหนึ่งในงานด่วนของไมเคิลคาริคคือเคลียร์อนาคตของมาคัสแรดฟอร์ดให้จบแบบไม่คาราคาซังดูจากรายงานของ Manchester Evening News แรดฟอร์ดใช้ฤดูกาล 2025-2026 ไปกับการถูกปล่อยยืมตัวให้บาร์เซโลนาแต่ยังไม่มีความชัดเจนจากเจ้าบุญทุ่มจะใช้ออปชันซื้อขามูลค่า26ล้านปอนด์หรือไม่ทำให้สถานการณ์ของแนวรุกทีมชาติอังกฤษยังเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนของปีศาจแดงเรื่องยิ่งชวนให้ต้องลุ้นหนักขึ้นเมื่อบาร์เซโลนาขยับใกล้ปิดดีลแอนโทนีกรอนปีกของนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวที่คาดว่าอยู่ที่ 69.3 ล้านปอนด์ซึ่งอาจส่งผลโดยตรงต่อพื้นที่ของแรดฟอร์ดในถิ่น Spotify Camp Nou ด้วยกรอนและแรดฟอร์ดต่างเล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกโดยเฉพาะฝั่งซ้ายแถมทั้งคู่ยังมีชื่ออยู่ในทีมชาติอังกฤษช่วยลุยฟุตบอลโลกทำให้การขนกระเป๋าของแข้งสาริกาดงไปกาตาร์ลุนย่าหากลุล่วงจริงอาจทำให้โอกาสคืนรังบาซ่าของแรดสั่นคลอนหนักกว่าเดิมด้วยฝั่งแมนยูไนเต็ดก็มีงานต้องสะสางหลายจุดคาซิเมโร่เจดอนซานโชเตรียมโบกมือลาเมื่อหมดสัญญาขณะที่แอดาซอนแข้งบราซิลอีกรายถูกมองว่ากำลังมุ่งหน้าสู่โอลด์ทราฟฟอร์ดส่วนสถานการณ์ของมาเรียโอกาเต้ยังไม่ลงตัวตอนนี้แมนยูไนเต็ดกับแรดฟอร์ดถูกคาดจะมีการพูดคุยครั้งสำคัญที่อาจนำไปสู่การอยู่ต่อในถิ่นเดิมหรือเปิดทางให้ย้ายทีมโดยมีอาร์เซนอลและท็อตแนมฮอตสเปอร์ถูกโยงเป็นปลายทางในพรีเมียร์ลีกเช่นกันแหล่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่าให้เสียงคนอื่นดังกว่าเสียง

0: มาในห้างกุกยากานิตะ
1: มีพาสปอร์ตเกาหลี
0: มาในห้างกุกโอฮันดะ
1: พูดเกาหลีได้ด้วย
0: มาอัปปะหนึ่งเพียโนซาตะ
1: พ่อเขาเป็นทนาย
0: มาอัปปะ

สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีชุดแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลองแสดงความรู้สึกดีๆผ่านคำพูดหรือการกระทำเล็กๆความใส่ใจเล็กน้อยนี้อาจทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษขึ้นได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: 94 ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
4: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา5นาฬิกานะครับนาโปลีอยู่ในช่วงชี้ขาดเรื่องกุนซือคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่อันโตนิโอคอนเต้โดยตัวเลือกหลักตอนนี้เหลือเพียงวินเชนโซอิตาเลียโนและมาซิมิเลียโนเอลเลเกรีด้วยอิตาเลียโนกำลังเข้าพบผู้บริหารบอลอนญาที่คาสเตลเดโบเล่เพื่อหารืออนาคตของตัวเองโดยคาดว่าเจ้าตัวจะแสดงความต้องการอำลาสโมสรแม้ยังมีสัญญากับทีมจนถึง30มิถุนายน2027ด้วยกุนซือรายนี้ได้รับข้อเสนอจากนาโปลีและเป็นคนที่ออเรเลโอเดลอเรนติสประธานสโมสรให้ความสนใจอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามเขายังต้องจัดการเรื่องสัญญากับบอโลญญาให้ชัดเจนก่อนตามรายงานของอัลเฟรโดเปดูล่าระบุว่าเดลอเรนติสเริ่มไม่สบอารมณ์กับสถานการณ์นี้โดยพร้อมรออิตาเลโนแต่จะไม่รอนานขณะเดียวกันก็ยังติดต่อกับอัลเลกรีและทีมงานของเขาอย่างต่อเนื่องฝั่งอัลเลกรีซึ่งถูกระบุว่าเพิ่งแยกทางกับมิลานเป็นตัวเลือกที่จิวาโนมันนาผู้อำนวยการกีฬาของนาโปลีสนับสนุนโดยทั้งคู่เคยร่วมทำงานกันที่ยูเวนตุสมาก่อนและมีการติดต่อเพิ่มเติมระหว่าง2ฝ่ายไปแล้วหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าปล่อยให้คำว่าเดี๋ยวมาทำลายความฝันและความสำเร็จ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: กินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถไทยสมายบัสเริ่ม23เส้นทางเป้าหมายให้ครบ124เส้นทางและเช้านี้น้ำมันปรับลดราคาสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.เปิดกำหนดการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาโดยผู้กู้ยืมรายใหม่สามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approve ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง13มิถุนายน2569ทั้งนี้กยศระบุว่าผู้กู้ยืมเงินรายใหม่ของกยศจะต้องยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมผ่านระบบ pre-approve ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง13มิถุนายน2569และกยศจะแจ้งผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติผ่านระบบ pre-approve ตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายน2569หลังจากนั้นผู้ผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนขอรหัสเข้าใช้งานกยศ Contact และระบบ DSLยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL จัดทำและลงนามสัญญากู้ยืมพร้อมยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง31ตุลาคม2569สำหรับผู้กู้ยืมเงินรายเก่าทางสถานศึกษาจะเริ่มดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบันทึกค่าใช้จ่ายและยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2569โดยผู้กู้ยืมเงินรายเก่าสามารถดำเนินการผ่านระบบ DSL ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านขั้นตอน pre-approve รัฐบาลลดภาระค่าเดินทางประชาชนเปิดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นรถไทยสมายบัสเริ่มแล้ว23เส้นทางตั้งเป้าครบ124เส้นทางภายใน15วันคาดผู้โดยสารเพิ่ม 250,000 คนต่อวันคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นางสาวลลิดาเพื่อดุวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับบริษัทไทยสมายบัสเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้สิทธิ์เดินทางผ่านรถโดยสารของไทยสมายบัสได้ตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมเป็นต้นไปจำนวน23เส้นทางโดยจะมีการขยายให้ครอบคลุม124เส้นทางภายในวันที่15มิถุนายนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดย23เส้นทางแรกที่เปิดให้ใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรังสิตอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตลาดไทยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสมุทรปราการเอกมัยศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสนามไทยอ้อมใหญ่ท่าราชวรดิษฐ์และสายเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นต้นโดยไทยสมายวัตรระบุว่ามีการลงทุนติดตั้งระบบรองรับทั้งหมดเองทั้งเครื่อง EDC เครื่องอ่านบัตรและระบบหลังบ้านรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทรองรับรถโดยสารมากกว่า 2,000 คันและใช้เครื่องอ่านบัตรมากกว่า 3,000 เครื่องเนื่องจากเปิดเส้นทางให้บริการตลอด24ชั่วโมงยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ปตท.บางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91และพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 70สตางค์ต่อลิตร B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลตั้งแต่ตี5วันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุก่องทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยร่วมแสดงความรักชาติด้วยการประดับธงชาติไทยทั้งที่บ้านที่ทำงานและในทุกสถานที่ที่เหมาะสมเชิดชูธงชาติไทยให้สะบัดไปทั่วแผ่นดินให้รู้ไว้ว่าคนไทยรักชาติ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ลาลาลาลาลา
5: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
6: EFM Playlist Non-Stop

0: 的拼斯特。
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์ถ้ารู้สึกหงุดหงิดก่อนจะโทษคนอื่นลองโทษนิสัยตัวเองดูก่อนนะคะ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า

0: ็คือตอนนั้นนะคะนัดกับกลุ่มเพื่อนจะไปทอดผ้าป่าถึงวัดทำบุญอะไรเสร็จทีเนี้ยชาวบ้านที่เขามาช่วยงานเขาก็ชี้มาที่รถแล้วเขาก็ทักขึ้นว่าไปทำอะไรมาทำไมรถบุกชนใครมาหนูกับเพื่อนอ่ะก็มองหน้ากันเพราะว่ารถอ่ะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุทีเนี้ยขับมามันจะผ่านเขื่อนมันก็มีรถคู่กรณีพุ่งชนมาที่รถเราแล้วรถอ่ะมันก็คือกิ้งแบบหลายตลบก็เลยอธิษฐานหนูขอให้หนูรอดถ้าหนูรอดไปได้อ่ะหนูจะช่วยเหลือคนที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือรู้ตัวอีกทีคือหนูว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยหลังจากที่หนูรอดมาจากเหตุการณ์นั้นนะคะมันก็ผิดปกติมันเริ่มมีสิ่งที่มองไม่เห็นทักเราขอความช่วยเหลือบ้างอะไรเงี้ย
1: อันคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครใครก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ไอ้ทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้อง

0: ใจสมาร์ทฮาร์ทท
1: ายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความกังวลในเรื่องของการสมัครงานเบลกังวลเรื่องอะไรมากที่สุด
3: รู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไทม์ไลน์ของการสมัครงานแนวแมเนจเมนต์เทรนนีอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาของแต่ละอันที่สมัครเท่าไหร่ค่ะ
4: แต่ละบริษัทนะครับเขาจะมีซีซั่นแล้วแต่บริษัท
5: พวกจริงทาง JobsDB เขามีบอกอยู่แล้วเน
4: า
5: ะ
4: ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแบบสร้างการแจ้งเตือนได้นะครับสมมติว่าเราหางานเกี่ยวกับแมเนจเมนต์เทรนนีเราสามารถล็อกไว้ได้เลยตอนนี้มีแมเนจเมนต์เทรนนีที่ไหนบ้างที่เปิดสมัครเด้งเข้าเมลเราอัตโนมัติ
5: ง่ายเลย
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM News EFM News EFM
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปิดลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คงเหลือกว่า3ล้านสิทธิ์ผู้ร่วมโครงการเตรียมใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตัง1มิถุนายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
4: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
5: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: เบา
6: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเป็นวันสุดท้ายถึง 22:00 น.เมื่อคืนวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ได้ขึ้นข้อความภายหลังปิดการลงทะเบียนกดรับสิทธิ์ระบุว่าจำนวนสิทธิ์คงเหลือ 3,958,850 สิทธิ์จากจำนวน30ล้านสิทธิ์ซึ่งเปิดให้กดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่25พฤษภาคมถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ส่วนการสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มวันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.โดยชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลครับ
11: สิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษเตรียมใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงระหว่างเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติสำหรับสู้ศึกฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข้งอย่างเป็นทางการในวันที่11มิถุนายนนี้หลังมีความกังวลเรื่องการสอดแนมและภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบริเวณสนามฝึกซ้อมของทีมโดยรายงานระบุว่าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมทีมชาติทีมสตอกคอมรามที่สวอปซ็อกเกอร์วิลเลจในเมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีจะถูกติดตั้งระบบต่อต้านโดรนแบบเต็มรูปแบบทั้งโดรนประเภทฮันเตอร์แคชเชียร์ที่สามารถบินขึ้นไปจับโดรนด้วยตะข่ายรวมถึงปืนรบกวนสัญญาณที่ใช้ตัดการควบคุมและระบบนำทางของโดรนต้องสงสัยผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม B มอนเตเนโกร U17 แพ้อิตาลี U17 0-3ฝรั่งเศส U17 ชนะเดนมาร์ก U17 4-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเกมเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นนัดที่2นี้ชนะแซงเอเตียน4-1รวมผลสนัดนิดยังได้เล่นอยู่ในลีกเอิงฝรั่งเศสในฤดูกาลหน้าต่อไปหลังเอาชนะด้วยประตูรวม4-1ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติคู่ที่น่าสนใจอิหร่านชนะแกมเบีย 3-1 และอันดอร่าแพ้อิรัก 0-1 ผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีรายการ